0: ซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที
3: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันที่พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาปทุมมารายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศ ขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
0: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับ

0: น้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
2: ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือ

0: การกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาเรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาเรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาเรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
4: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
3: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
4: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตี หัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานากรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอานากรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิร์ลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง52ซมและเวลา 16:49 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร67ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
6: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิม เมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับเช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
13: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
14: ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขาเรียกว่าจับพวกนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นพวกจีนเทาซึ่งที่จริงถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายเราอย่าไปบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีอุปนิสัยใจคอดิบดีอะไรยังไงคงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีปัญหาเพราะจำนวนคนเยอะแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศเมื่อประมาณ10กว่า20ปีนี้เท่านั้นเองหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศมาตลอดเลยนะครับว่าเขาไม่คบกับใครเลยนะครับทำให้คนจีนก็มีความคิดนะครับเป็นแบบจีนๆซึ่งมีวัฒนธรรมมาแล้วนี่กว่า 4,000 ปีดังนั้นการที่เราจะเอาคนที่มีความคิดความอ่านตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนั้นมาเปลี่ยนนะฮะโดยไม่กี่ปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็เปลี่ยนเยอะมากนะโดยเฉพาะผมไปประเทศจีนนั้นผมจะเห็นเลยครับว่าความเป็นระเบียบวินัยนะฮะความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั้นเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจีน ได้มากถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคนที่ออกมาจากประเทศจีนนั้นมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือต้องการออกมาท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โลกเราเขาไปถึงไหนแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็อยากจะปล่อยให้พวกคนจีนออกมาเพราะเขาก็จะได้รู้แหละครับว่าประเทศจีนมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนซึ่งจะต่างกับจีนสมัยนู่น30ปีก่อนจะมีชาวจีนหนีออกมานะไปฮ่องกงนะฮะมาเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่วันนี้ชาวจีนออกมาแล้วก็กลับนะไปที่บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนมีคนจีนเยอะมากเขาก็มองว่าเอ๊ะเขามาเจอโอกาสเขาก็อยากที่จะหาโอกาสนะในการพัฒนาเศรษฐกิจทำธุรกิจอะไรไปหลังจากที่มาท่องเที่ยวหลังจากที่มาซื้อขายสินค้ากันแล้วนี่แหละครับคือสถานการณ์ของจีนนะที่มาเมืองไทยคราวนี้กลุ่มที่มาแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่แบบว่าถูกเรียกว่าควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วก็หนีมาก็ไม่เชิงว่าหนีอพยพมาเพื่อจะมาทำมาหากินในต่างประเทศซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่มาเพื่อที่จะมาสร้างการลงทุนเช่นในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่ตั้ง400กว่าโรงนะครับแล้วเราเองก็เห็นได้ว่าจีนพวกนี้เป็นจีนที่ดีเป็นจีนที่มีมาตรฐานเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราก็พูดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนที่มาทำมาหากินจริงๆแทบไม่มีเลยแต่คนจีนที่เรียกว่าปฏิบัติตัวไม่ดีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์การปราบปรามการจับกุมของคนจีนนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นเขาก็เลยต้องหนีมานะครับแล้วก็เมื่อหนีมาก็ยังทำธุรกิจแบบเทาๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการควบคุมการจับกุมก็ไม่เข้มข้นเหมือนในประเทศจีนทำให้พวกนี้เนี่ยขยายตัวนะครับขยายตัวในประเทศไทยและประเทศข้างๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับในการซื้อความสะดวกสบายโดยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวจีนถนัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจีนเทาหรือเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องผิดกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศไทยและประเทศรอบๆและตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนนั้นนะครับตั้ง900ปีนั้นและไม่เคยมีปัญหากันจะดำเนินการไปอย่างนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยังไงเราคงไปคุยกันในอาทิตย์หน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: จังหวัดหนองคายสืบสานภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยอัตลักษณ์ลายผ้าลายนาคใหญ่และนาคน้อยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นจากหลากหลายชุมชนนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านทำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจากชุมชนต่างๆได้รับการสืบทอดและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคุณมนจันทร์ผู้นาคเจ้าของร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระพันปีหลวง ท่านทรงส่งเสริมงานผ้างานจักสานงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านทำรู้สึกปลาบปลื้มไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้คนไทยได้มากมายขนาดนี
20: ้จริงๆแล้วอย่างพระผัดปีท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อจะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านส่งเสริมเนี่ยมีเยอะมากไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะท่านส่งเสริมแทบจะทุกภาคพอเรามองย้อนกลับไปของงานที่ท่านทำอะค่ะเรามีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านอะจะทำอะไรให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี้
19: นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวทางการพัฒนาผ้าไทยโดยทรงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ผ้าไทยสามารถก้าวเข้าสู่บริบทของคนรุ่นใหม่และมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณมนจันทร์กล่าวว่าพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มาต่อยอดออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยสามารถนำผ้าไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบนอกจากนี้ยังมีการประกวดลายผ้าพระราชทานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าทุกชุมชนการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งเป็นการใส่ใจของพระองค์ท่าน
20: พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มีการต่อยอดนะคะแล้วก็แบบคือพระองค์พยายามที่จะออกแบบลายผ้าด้วยลายผ้าเนี่ยให้มีความทันสมัยให้มันเข้ากับยุคกับสมัยสามารถที่จะนำผ้าน่ะไปใช้กับงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบและตัวพระองค์ท่านเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ออกแบบและส่งลายผ้ามาเท่านั้นนะคะท่านยังตามไปถึงกลุ่มต่างๆมีการประกวดลายผ้าคือท่านจะใส่ใจกับทุกๆผ้าแทบจะทุกผืนที่ผ่านมือพระองค์ท่านนะคะ
19: สำหรับร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำหน่ายผ้าไทยการนำผ้าจากชุมชนมาสู่ผู้บริโภคจากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
18: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
21: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีหรือ GAP ยึดหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อรับกับทิศทางการค้าใหม่นายสรรสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคและสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัว ไทยเทสบิลิตี้ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้ว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเทสบิลิตี้นี้ครับ
21: สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยย้ำว่ากยธ.จะมุ่งเป้ายกระดับไทยเทสบิลิตี้จากกลุ่มนำร่องสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศเพื่อก้าวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรกลางของไทยโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาได้มีการนำร่องแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งและเตรียมขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไป
22: อย่างที่ผมนำเรียนครับว่ามันจะเป็นทิศทางเงื่อนไขของผู้ที่ต้องใช้โปรดักต์ของเราคือตรงนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขทางการค้าถือถ้าสมมุติว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขทางการค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับการที่ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเราสามารถที่จะผ่านตรงจุดเงื่อนไขทางการค้าของเขาตรงนี้ได้เนี่ยไอการที่เราจะได้ประโยชน์หรือการเจรจาราคาของโปรดักต์เนี่ยยังไงย่อมเป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราสามารถเข้าไปได้ส่วนแบ่งการตลาดก่อนคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับ traceability ที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้การใหญ่ประเทศไทยพร้อมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อมไปจนถึงระบบการขายก็คือตัว TRT ก็คือ Thai Rubber Trade ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
21: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง
22: เศรษของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
21: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและปนันมาลีรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช 2571 ถึง 2575 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช 2571 ถึง 2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช 2571 ถึง 2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภาคการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปีมีพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนลองกองมังคุดเงาะมะพร้าวและข้าวนาปีรวมถึงสินค้า GI ได้แก่ลองกองตันหยงมัดทุเรียนบางนาราและข้าวหอมกระดังงาซึ่งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดได้โดยนายเทิดศักดิ์รัญจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาคการเกษตรเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ยังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
1: ในการจัดทำแผนครั้งนี้เราได้จัดทำมีขั้นตอนในการจัดทำก็คือว่าทำมา3ครั้งนะครับแต่สิ่งที่ก็ได้ผ่านอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดนะครับมี5ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับใช้หลักในเรื่องของการบูรณาการ3องค์ประกอบนะครับนำเอาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาพุ่งเป้าไปที่ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรฐานรากนะครับ
0: ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนามุ่งยกระดับเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดวิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมกำหนดการพัฒนา5ด้านครอบคลุมศักยภาพเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะการเพิ่มมูลค่าสินค้าระบบนิเวศทางการเกษตรและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
1: ครับก็ตามแผน พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีที่กล่าวข้างต้นนะครับพอเราวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นความต้องการของพื้นที่แล้วก็เป็นความต้องการเป็นไปตามทิศทางนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลนะครับในการกับเคลื่อนตรงนี้นะครับเศรษฐกิจฐานราก

0: พุ่งไปที่ตำบลหมู่บ้านนะครับ1ตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ
1: การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยในวัยเพียง20ปีคว้า2เหรียญทองในการวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกม2026ทำลายสถิติเอเชียนเกมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของกรีฑาไทยบนเวทีระดับโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
3: ชื่อของบิลภูริพลบุญสอนเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ช่วงเยาวชนจากการทำเวลา 10.09 วินาทีในระยะ100เมตรเมื่อปี2022ก่อนคว้าเหรียญเงิน100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกปี2024และก้าวข้ามกำแพง10วินาทีด้วยเวลา 9.94 วินาทีใน SEA Games 2025ที่ประเทศไทยย้อนกลับไปในเอเชียนเกม2023ที่นครหางโจวประเทศจีนขณะที่มีอายุเพียง17ปีภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.02 วินาทีตามหลังเซียเจิ้นเย่นักวิ่งเจ้าภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.97 วินาทีส่วนระยะ200เมตรภูริพลถอนตัวระหว่างรอบรองชนะเลิศก่อนกลับมาช่วยทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายจบอันดับ4ด้วยเวลา 38.81 วินาที3ปีต่อมาในเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลกลับมาพร้อมผลงานที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมก่อนลดเวลาลงอีกในรอบชิงชนะเลิศเหลือ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองและกลายเป็นนักวิ่งเอเชียที่ทำเวลา100เมตรได้เร็วเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากซูปิ่งเทียนของจีนความสำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ระยะ200เมตรภูริพลเข้าเส้นชัยรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่นักวิ่งชาวจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019ก่อนปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย2เหรียญทอง2สถิติเอเชียนเกม
4: อันนี้ก็ผลลัพธ์ทุกอย่างนะครับผมก็ทำตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่มั้ยก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาไกลขนาดนี้ดีใจลูกบอกไม่รับรองลูกจริงครับ
3: เบื้องหลังพัฒนาการด้านเวลาภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วมกับโค้ชจีเจนทรีแบลดลีย์ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันที่เข้ามาปรับเทคนิคการวิ่งโดยเฉพาะการออกสตาร์ทซึ่งเคยเป็นจุดที่ภูริพลต้องพัฒนาโค้ชจีมองว่าปัญหาไม่ใช่การออกตัวช้าแต่เป็นการออกตัวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงปรับตั้งแต่จังหวะก้าวแรกท่าทางการวิ่งและการถ่ายแรงพร้อมเน้นการฝึกช่วง60เมตรแรกซ้ำๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจากเดิมที่ภูริพลมีจุดแข็งด้านความเร็วช่วงปลายอยู่แล้วการเติมรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวลาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวข้ามกำแพง10วินาทีได้สำเร็จใน SEA Games 2025และต่อยอดสู่ผลงานในเอเชียนเกม2026
5: ก็ช่วงก่อนการแข่งขัน1เดือนถือว่าเป็นข้อที่เข้มข้นมากเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมวันนี้ก็คือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินท์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งอย่างก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับก็ตั้งแต่ทางจงมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผัดตัวตันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับ
3: สองเหรียญทองและสองสถิติเอเชียนเกมของบิลภูริพลบุญสอนบนเส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยด้วยวัย20ปีนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่และความหวังสำคัญของวงการกรีฑาที่ได้เพชรเม็ดงามมาร่วมสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยก้าวข้ามนักวิ่งระดับโลกต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความหวังการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในเวทีโอลิมปิกเกม2028ที่กำลังจะมาถึงผานิชคาดนาครายงาน
6: เพื่อนดู องเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

อนังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชราแก่ชรามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินเพราะต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะเป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครเข้ามาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ล่ะญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยเว
วิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอบอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารเขาถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซุยรุ่ยซุยร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินวันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมัสสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัฏฐติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มันขยันมีสติมีการงานสะอาด

ืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของเป็นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อาตคัดกัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพลั้งในการครองตัวครองตนลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหาขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจโคตรไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยนี่อาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350 บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้

ให้อยู่ให้กินพอส่งงานงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกข้าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาข้าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยเออไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่สินทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเราตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็อเสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพระเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีล
ประการที่3บุญอันเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัสสนังยัสสะสัมพุทธัสสะอาภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นเออสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากและแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกเอากราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสักเกตในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำแล้วก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่า
จิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆเนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์แล้วนะนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ก็คิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใจให้กับลูกกับหลานสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอะ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโญวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: You're listening Bright and Beautiful
1: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
2: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
3: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
4: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
5: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
6: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
7: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
8: ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
8: ์ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
8: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
9: Bright and Beautiful brings back the good old days.

ี่ก็คือเพลงไททอลเพลงสัญลักษณ์ประจำรายการของเราวันนี้ก็ให้ฟังกันยาวนิดนึงนะครับนำเข้าสู่รายการ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM เป็นประจำในทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โดยมีผมสุพจน์ผจญยุทธทำหน้าที่ดำเนินรายการก็มาสวัสดีมากกันในตอนเช้าทักทายกันแบบนี้นะครับ Good morning Bangkok Good morning Bright and Beautifulอรสวอารุณสวัสดิ์ไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงเวลา Bright and Beautiful ของเราก็ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงสวัสดีฮอลลีเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพศูนย์ทันตกรรมครบวงจรเอเดอร์ไวส์เดนทัลเฮาส์ตำนานความอร่อยของนักชิมก็ต้องเป็นฮอตช็อปนะครับ50กว่าปีกับฮอตช็อปเรสโตรองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าและระบบเสียงคุณภาพไฮเอ็นทั้งจากยุโรปและอเมริกาซึ่งนำเข้าและก็จัดจำหน่ายโดยบริษัท KS Sun Group จำกัด The Legend of High End Home Entertainment Products 3 โชว์รูมรัชดาภิเษกนะครับ The Bumiphra Fortune Town และ CDC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ksuns.com นะครับ Facebook KS Home Entertainment Plus ได้เลยชาวนี้ทักทายกันด้วยงานเพลงที่มาจากงานเพลงของโจฮันเซบาสเตียนบาร์กมันก็คีย์แอร์ออนเจสตริงมาเป็นเพลง Oh Lord โดยเสียงของเฮมุตลอตเต้

จริงๆแล้วยังไม่ได้ล่ำลาคุณผู้ฟังไปไหนหรอกนะครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาความหมายดีมากๆคุณได้ฟังโอ้หลอดจากเฮมุตลอตินะครับและหลังสุดก็คือเสียงของเจนมาติสกับเพลง May the good Lord bless and keep you ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรแล้วก็คุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลขอให้ได้พบกับวันอันแสนวิเศษที่เฝ้ารอคอยกันมาเนิ่นนานขอให้ปัญหาทั้งหลายเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยขอให้โชคดีมีโชคลาภทวีคูณขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้พระเจ้าทรงอวยพรแล้วก็คุ้มครองจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่นะฮะความหมายดีมากใช่ไหมครับก็เป็นเพลงที่อยากจะเติมกำลังใจไปถึงผู้ที่ประสบกับภัยนะครับน้ำท่วมต่างๆเราจะเติมฝันกันในวันพรุ่งนี้ด้วยวันอันแสนสุขแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ให้เป็นเช้าวันใหม่ที่เราตื่นขึ้นมาแล้วมีทั้งสุขภาพมีทั้งกำลังใจมีทั้งความรักแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ได้ตื่นมาพบแสงสว่างกันอีกหนึ่งวันตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful โดยบริษัทบรรลุจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ครับสิงห์เพลงเพราะๆจากบริษัท KSN Group จำกัด3โชว์รูมของ KSN รัชดาภิเษก CDC The Bermuda Fortune Tower เว็บไซต์ก็ www.ksans.com นะครับสอบถามเพิ่มเติม0837124448แล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้ของเรากับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana ช้อปออนไลน์กับโปรดดีๆได้เลยนะครับ www.tropicanaoil.com แล้วก็หาซื้อได้ทั่วๆไปมีอะไรจะสอบถามกันเป็นพิเศษเชิญได้เลยครับ034-323-888มาฟังงานเพลงของ The Platters ครับ Here Comes Heaven Again

บางทีบางครั้งในช่วงที่ชีวิตเผชิญกับความยากลำบากอาจจะมีโชคความโชคดีแฝงเข้ามาบ้างก็เป็นได้นะครับเหมือนกับเหรียญที่มาจากบนท้องฟ้า Pennies from Heaven งานเพลงจากเสียงของ Gail Storm นะครับแล้วก็ก่อนนั้นใบ Blue Heaven จากฝั่งสนาตราแล้วก็ Here Comes Heaven Again จาก The Platters ครับ Good Morning Bangkok Good Morning Bright and Beautiful ขอบคุณสำหรับการทักทายกันเข้ามานะครับบ้านเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับเข้ามาทักทายเข้ามาพักผ่อนเข้ามาพูดคุยก็ได้ตามสะดวกสบายเลยนะครับสังคมเล็กๆของเราแต่ว่าเราจะต้อนรับกันแบบอบอุ่นนะครับ Be My Guest ยินดีต้อนรับใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับใน Facebook Bright Support พร้อมทางในช่วงกระดับนี้จากบริษัท KS Sun Group จำกัดผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องเสียงไฮเอ็นก็ปรึกษากันได้ตลอดนะครับความสุขภายในบ้านถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆอยู่แล้ว3ชั่วรูมของ KS Suns รัชดาพิเศษ CDC The Bermuda Fortune Town 0837124448สอบถามเรทเพิ่มเติมดูเรทเพิ่มเติมก็เข้าไปในเว็บไซต์ ksuns.com Facebook KS Home Entertainment Plus ได้เลยนะครับพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana อาบน้ำอาบท่ากันให้สดชื่นกับสบู่ Tropicana เสร็จแล้วก็บำรุงผิวกันด้วยผลิตภัณฑ์ครีมโลชั่นบำรุงผิว Tropicana แค่นี้คุณก็จะมีความสดชื่นบวกกับผิวพรรณที่นุ่มนวลช็อปออนไลน์ได้ที่ tropicanaoil.com แล้วก็หาซื้อได้โดยทั่วๆไปแล้วนะครับฟังเออร์แกรนด์กับ playing the end

เออร์กรันกับเพลง Today of Time นะครับสุดท้ายท้ายสุดจอห์นแกรีกับเพลง Till the Birds Sing in the Morning จะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็กลับมาอยู่กับ Bright and Beautiful กันในชั่วโมงพิเศษต่อไปครับ

0: 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมรายงานภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: กระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนงานกระเป๋าและคลังสินค้าปริมาณค้างลดลงอย่างมาก
8: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ย้ำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อม เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
10: นายเราะมันคานโอราสัมมันมีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าช่วงวันพรุ่งนี้ถึง9ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์ฝนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่โดยอำเภอศรีสาครมีปริมาณฝนสูงสุด 37.6 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอระแงะ6มิลลิเมตรและอำเภอสุไหงโกลก4มิลลิเมตรทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ธนกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shopตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Product
4: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
5: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
6: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารโทร091 441 66

0: หน้าตั้ง
1: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
2: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
3: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
4: Bright and Beautiful brings back the good old days.

ครับก็เปิดกันไป2เพลงบิ้วอารมณ์กันนิดหนึ่งนะครับกับศิลปินคนนี้ก็ออกจะเป็นแนวrock and roll เป็นแนวpop ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีเพลงอื่นๆที่เธอนำเอางานเพลงสแตนดาร์ดมาร้องเอาไว้ก็ติดตามกันนะครับไม่เคยจัดเป็นชั่วโมงพิเศษให้ฟังเหมือนกันสาเหตุก็ไม่ใช่อะไรแล้วนะครับคือพอดีโชคดีว่าไปแปลงเป็น MP3 แล้วส่วนแผ่นจริงจังนั้นก็ถูกปลวกรับประทานกันไปเรียบร้อยบ็อกเซ็ตหลายๆแผ่นกับงานรวมเพลงของเธอในหลายๆปีนะครับก็เรียกได้ว่าพอนอบ็อกเซ็ตของศิลปินคนนี้ก็พอนอพังพินาศไปเรียบร้อยใครฟังผ่านแอปที่มีโชว์ชื่อเพลงก็คงจะทราบเพลงกับศิลปินก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าเป็นใครส่วนใครฟังผ่านทางวิทยุอะไรต่างๆนานาก็อาจจะนึกไม่ออกก็ขอเฉลยละกันกับ2เพลงที่เปิดไปไม่ว่าจะเป็นเพลง Too Young แล้วก็ Young Love จะของเพลงดัง It's My Party Just Let Me Cry นั่นเองเธอคนนี้ก็คือเลสลีย์กอร์วันนี้นำเสนอเป็นชั่วโมงพิเศษให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับเลสลีย์กอร์โชว์นอกเหนือจากเพลง Just Let Me Cry Judy's Turn to Cry It's My Party อะไรแบบนี้ก็ขอนำเสนอเพลงอื่นๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างเพราะว่าแทบไม่ได้เปิดเลยโดยความรู้สึกส่วนตัวผมเวลาเธอร้องเพลงสแตนดาร์ดนั้นผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เหมือนกันก็เลยไม่ค่อยได้เปิดแต่ว่าสักครั้งหนึ่งนะครับเสียของเดี๋ยวเสียของซื้อมาแล้วต้องเนิ่นนานเต็มทีเปิดมาทำโชว์สักหน่อยหนึ่งกับ Leslie Gore Show นะครับในชั่วโมงนี้ของเราจากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสินครับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพศูนย์ธนกรรมเอ็ดไวส์เดนทัลเฮาส์บริการทางด้านทันตกรรมแบบครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาเลยนะครับ2สาขาของ Edelweiss Dental House อยู่ที่วิภาวดีรังสิตใกล้ๆกับแยกสุทธิสารแล้วก็สุขุมวิทซอย15นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ edelweissdentalhouse.com ได้เลยพร้อมทั้งในช่วงเวลานี้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana ครับเดือนนี้เราก็มีโปรพิเศษเช่นเดือนกันเช่นเดียวกันสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็โปรโมชั่นออนไลน์ประจำเดือนตุลาคมก็จะมีการช้อปปิ้งทั้ง Facebook แล้วก็ทาง LINE ในราคาพิเศษด้วยกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนานามากมายลองเข้าไปดูสิครับหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนก็ได้ดูตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คุณสนใจworldweb.tropicanaoil.com นะครับแล้วก็ช่องทางที่จะทำให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ในราคาดีๆทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE สั่งไปได้เลยนะครับเราจะส่งไวมากๆไม่ต้องห่วงนะครับมาฟังงานเพลงของ Leslie Gore กันอีกสักชุดหนึ่งที่เธอนำเอาเพลงมาตรฐานเพลงสแตนดาร์ดมาร้องเอาไว้นะครับเพลง Misty เพลงนี้ครับ

ครับก็เล่นให้ฟังกันเซตนี้3เพลงด้วยกันนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นศิลปินคนอื่นไม่ใช่เสียงของเธอ Misty ครับ My Foolish Heart แล้วก็ Fools Rush In กับ Leslie Sue Ghost Style หรือว่าชื่อในวงการที่เรียกขานกันก็คือ Leslie Gore กับ Leslie Gore Show นะครับเธอเป็นสาวจากบรุกลินนิวยอร์กเกิดวันที่16กุมภาพันธ์ปีเท่าไหร่ล่ะ2015ผิดละมั้งเดี๋ยวผมดูใหม่เพราะวันนี้มันเพิ่ง2026เองเกิดปี1946นะครับก็มีฐานะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงมีแมวมองที่ส่งเสริมให้เธอเข้าสู่ในวงการก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างควินซี่โจนส์นั่นเองขี่เข้าไปได้ยินในเดโมเทปของเธอนะครับก็เลยผลักดันให้เธอเข้าสู่วงการแล้วก็ทำงานให้กับค่ายเพลง Mercury Records ในยุคนั้นนะครับแล้วก็มาโด่งดังมากๆกับงานเพลงในปี1963นั่นก็คือ It's My Party เดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับผมขออนุญาตเปิดเพลงอื่นๆบิวอารมณ์ไปพลางๆก่อนนะครับให้คุณได้ฟังกันที่ไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เปิดสักเท่าไหร่แล้วก็กลัวจะเสียของอยู่เหมือนกันนะครับกับชั่วโมงเพลงของ Leslie Gore Show โดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสินครับพร้อมทั้งฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41เปิดทุกวันนะครับที่นี่แวะไปเมื่อไหร่ก็ไปทานอาหารอร่อยๆกันได้ใครทานเจที่นี่เขาก็ทำอาหารเจขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าเจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจแบบนี้ก็ทานได้แล้วก็พวกของทอดสามสหายต่างๆนะครับไต้หู้เต้าหู้ชายเท้าอะไรแบบนี้ก็เชิญทานกันได้นะครับส่วนอาหารแนะนำประจำเดือนนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยข้าวคลุกกะปิข้าวผัดน้ำเลียบครับฮอตช็อปเปิดทุกวันสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ทางโทรศัพท์ก็022593500พร้อมทั้งในช่วงกลางนี้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana เช่นเดียวกันนะครับโปรพิเศษประจำเดือนนี้เมื่อคุณชอบผ่านช่องทางทางไลน์ทาง Facebook เขาก็จะมอบส่วนลดให้เป็นพิเศษด้วยอย่างชุดบำรุงผิวหน้านี้ลดถึง 20% เลยนะครับก็อยากให้คุณได้รู้จักนะครับเพราะว่าใช้ดีมากๆกับชุดบำรุงผิวหน้า5ขั้นตอนนะครับจะมีทั้งเซรั่มเดย์ครีมไนท์ครีมรวมไปถึงโทนเนอร์เจลล้างหน้าด้วยนะครับมาฟังอีกสัก2เพลงกับศิลปินสาวคนนี้ Leslie Gore Show กับ It's All in the Game

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Hintosh MA2375 Pure Tube Integrated AmplifierMacintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
2: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
3: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
4: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
5: ไปฮอตช็อปสิ
4: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
5: ์ไปฮอตช็อปสิ
4: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
5: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
6: You're listening Bright and Beautiful
7: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

็เป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงประกาศอิสรภาพอะไรแบบนี้แล้วนะครับสำหรับเพลง You Don't Owe Me อย่ามาตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวของฉันเองอะไรแบบนี้ You Don't Owe Me ครับก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆในปี1964นะครับสำหรับผลงานของเลสลีย์กอร์ที่ได้รับการยอมรับเป็นต้นเป็นในช่วงนั้นแหละนะครับสำหรับเพลงนี้ก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นเพลงที่มีความสำคัญต่อ เพลงพ็อปแล้วก็แนวความคิดเรื่องความเป็นอิสระของผู้หญิงนะครับกับชั่วโมงเพลงของเลสลีย์กอร์93.5 FM ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราเจอกันแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นชั่วโมงพิเศษของศิลปินต่างๆที่นำมาเสนอกันนะครับขอบคุณสำหรับการทักทายมา Good Morning มาสวัสดีตอนเช้ามาอรสวสวดกันตรงนี้นะครับแล้วก็ว่างๆเป็นเพื่อนกันในเฟซแล้วก็เข้ามาทักทายใน Facebook กันบ้างนะครับจะขอบคุณอย่างสูงพร้อมทั้งก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงครับดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงส่งกำลังใจไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกที่ทุกทางด้วยนะครับพร้อมทั้งขอบคุณในช่วงเวลานี้กับเพลงเพ้อๆโดยบริษัทเคสันกรุ๊ปจำกัด3โชว์รูมของ K-Sans รัชดาภิเษก CDC The Blue Middle Fortune Town ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ksans.com นะครับสอบถามเพิ่มเติม0837124448พร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้กับความอร่อยจาก Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery สุขุมวิท41ร้าน Hot Shop เปิดกันทุกวันนะครับใครทานเจก็เพิ่มเติมอาหารเจเข้าไปให้แล้วนะครับเรามีพิซซ่าเจเรามีก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าเจอะไรแบบนี้นะครับนอกเหนือจากอาหารปกติธรรมดาที่พร้อมเสิร์ฟกันทุกวันอยู่แล้วนะครับช่วงทานเจก็ที่นี่ก็จะมีระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสำหรับอาหารเจส่วนอาหารแนะนำนั้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่ข้าวคลุกกะปิข้าวผัดน้ำเลี้ยบยินดีต้อนรับเสมอสำหรับที่ Hot Shop เปิดทุกวันไม่รอก็มอสุขุมวิท41แล้วก็อาทิตย์นี้4ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่11ก็ขอลาไปท่องเที่ยวสัก 7-8 วันนะครับก็หวังว่าเหตุการณ์ต่างๆอะไรคงจะคลี่คลายไปบ้างโดยเฉพาะในเรื่องราวของที่สนามบินนะครับกระปุกกระเป๋าอะไรแบบนี้เลสลีย์กอร์เป็นคนที่ใฝ่ดีนะครับนอกจากชีวิตที่โด่งดังมาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วแต่ว่าเธอก็ยังสนใจในด้านการศึกษาด้วยนะครับเรียนจนจบด้านวรรณคดีอังกฤษและก็อเมริกันไปพร้อมๆกันนะครับเธอมองว่างานทางด้านดนตรีอาจจะไม่มีความแน่นอนแล้วก็การศึกษาจะช่วยทำให้เธอมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นอันนี้ขอปรบมือให้เลยนะครับมาฟังในเซตที่ปิดรักรักเพลงในบ้านเราคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้ง3เพลงตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นกันด้วยเพลง Just Let Me Cry It's My Party Judy's Turn to Cry

ไปจะเล่นเพลงในยุค 60s 3เพลงนี้ก็คงจะขาดไม่ได้ใช่ไหมครับกับเพลงดังของ Leslie Gore โดยเฉพาะในบ้านเรากับเพลง Just Let Me Cry นะครับ It's My Party กับ Judy's Turn to Cry รักวุ่นๆระหว่าง Judy กับ Johnny อะไรแบบนี้แหละนะครับนอกเหนือจากการศึกษาที่ Leslie Gore ให้ความสำคัญมากๆแล้วนะครับชีวิตส่วนตัวของเธอเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับในช่วงหลังๆของชีวิตของเธอก็ได้เปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์แล้วก็อัตลักษณ์ทางเพศนะครับเธอบอกว่าเป็นอยู่ในชมรมหญิงรักหญิงนั่นเองนะครับมีความสัมพันธ์ระยะยาวกว่า33ปีกับนักออกแบบเครื่องประดับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเธอเสียชีวิตไปก็เรียกว่าเป็นรักอมตะถึงแม้ว่าจะเป็นรักหญิงรักหญิงก็ตามทีเธอเสียชีวิตไปเมื่อปี2015นะครับด้วยโรคมะเร็งปอดเธอเคยบอกว่าชีวิตของตนเองแล้วก็การพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงต่อตัวตนของตัวเองนี่โดยไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องปกปิดความสัมพันธ์ของเธอแล้วก็ในช่วงหลังๆนะครับเธอก็ยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิทธิสตรีแล้วก็สิทธิของกลุ่ม LGBTQ ด้วยครับเดี๋ยวเราคงจะจบกับงานเพลงของ Leslie Gore ให้มุมมองในอีกด้านหนึ่งให้คุณได้รู้จักกันในชั่วโมงพิเศษกันตรงนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการทักทายกันเข้ามาตรงนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้เจอกันผลิตภัณฑ์คุณภาพทรอปิกานาครับฮอตช็อปอาหารอร่อยสุขุมวิท41เปิดทุกวันนะครับระบบเสียงคุณภาพจาก KSN Group จำกัดพร้อมทั้ง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์และสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพปิดท้ายกับ Leslie Gore Show ด้วยเพลงTo Serve With Love เพลงนี้แล้วเดี๋ยวสักครู่พบกันในชั่วโมงถัดไปครับ

0: 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดปกคลุมปลายฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาลิชโยรายงาน
1: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคาดพรุ่งนี้รถยกสูงวิ่งได้ทั่วพื้นที
6: ่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หลายจุดเริ่มคลี่คลายโดยเส้นทางตั้งแต่ปากซอยวัดปากบึงถึงสวน60พรรษารถกระบะและรถยกสูงสามารถสัญจรได้ขณะที่ช่วงท้ายสวน60พรรษามุ่งหน้าถนนตัดใหม่ทางออกถนนร่มเกล้าศรีนครินทร์หรือถนน33ระดับน้ำยังคงสูงรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทยังไม่สามารถผ่านได้โดยมีรถบรรทุกทหารคอยให้บริการรับส่งประชาชนในจุดวิกฤตดังกล่าวนอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลให้เรือสัญจรเริ่มกินน้ำลึกติดขัดเจ้าหน้าที่จึงต้องทยอยยกเรือขึ้นบก ทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเพิ่มเติมคาดว่าในวันพรุ่งนี้รถกระบะและรถยกสูงจะสามารถกลับมาวิ่งสัญจรได้สภาวะปกติทั่วทั้งพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
7: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: กำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ธนกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Plan
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated AmplifierMacintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
5: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
6: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
7: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
8: ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
8: ์ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
8: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500

ซุ้มเสียงของคุณโพวังกาในวัยน่าจะเป็นวัยทีนหรือมั้งเสียงแบบยังดูยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะครับกับเพลง Down the Riverside แล้วก็คอนิฟ

ซิสกับเพลงดังของอังกฤษนะครับ Cruising Down the River ประมาณ1946นู่นเป็นไงกันบ้างครับ Cruising Down the River ทุกที่ทุกทางเลยในช่วงที่ผ่านมาถนนวิภาวดีรังสิตหน้าบ้านผมเองตลอดแนวลึกถึงหัวเข่าออกไปลุยน้ำดูนะครับว่ามันสูงขนาดไหนบางที่บางทางก็เกินหัวเข่าอีกก็เลยไปทำงานแบบดูเหมือนว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าในสวนถ้าเผื่อออกมาได้หน้าบ้านอะไรแบบนี้แต่ถ้าเผื่อเลยไปตามเส้นทางซึ่งมันต้องผ่านวิภาวดีไปตลอดแนวอยู่แล้วที่จะไปถึงสถานีก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนมันจะลึกอะไรยังไงเราก็ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องราวของการขับรถสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจบอกว่าบันทึกเทปเอาไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยครับก็หลังน้ำลดก็มีอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้เราต้องเสียสตุ้งสตังกันเยอะเลยนะครับกับการซ่อมแซมต่างๆให้กำลังใจเติมกำลังใจกันตรงนี้นะครับส่งกำลังใจไปถึงคุณจากบริษัทบุญรอดจำกัดน้ำจิตน้ำใจและน้ำดื่มสินครับพร้อมทางศูนย์ธนกรรมเอเดอร์ไวส์ศูนย์ธนกรรมที่รวบรวมอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญเอาไว้ทุกสาขาเลยนะครับนับตั้งแต่การดูแลขั้นพื้นฐานไปจนถึงในเรื่องราวของทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันดัดฟันนะครับฟอกสีฟันวีเนียอะไรต่างๆนานาเชิญได้เลยนะครับยินดีให้บริการสมัครที่ศูนย์ทันตกรรมเอเดอร์ไวส์ Dental House 2 สาขาวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารแล้วก็สุขุมวิท15ดูรายเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ edelweissdentalhouse.com ได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงวันหลักนี้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana ช็อปออนไลน์ได้โปรพิเศษดีๆรอคุณอยู่เพียบกับตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะเลยนะครับเว็บไซต์ก็ tropicanaoil.com ขอยืนยันว่าจัดส่งไวมากๆนะครับฟัง Tennessee Ernie Ford กับ River of No Return

ประมาณว่าเป็นรักรันทดริมฝั่งน้ำอะไรประมาณนั้นแล้วนะครับจริงแล้วเราฟังกันแต่แพทบูลกันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าแพทบูลเป็นผู้ที่ทำให้เพลงนี้โด่งดังแต่ว่าตัวแพทบูลก็ไม่ใช่ต้นฉบับนะครับผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันสำหรับคนที่เป็นต้นฉบับแต่ส่วนที่เลือกมาฝากคุณในวันนี้ก็คือเสียงของจอห์นนี่เบอร์เน็ตกับเพลง Moody Rivers แล้วก็ก่อนหน้านั้น Brenda Lee ครับกับเพลง Too Many Rivers แล้วก็ Tennessee Ernifat กับ River of No Return นะครับกับช่วงเวลาตรงนี้โดยศูนย์ทันตกรรม Edelweiss Dental House ให้บริการเต็มรูปแบบแบบครบวงจรนะครับนับตั้งแต่ดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันขั้นพื้นฐานการขูดหินปูนการขัดฟันนะครับการทำความสะอาดฟันนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีทั้งการรักษารากฟันถอนฟันผ่าฟันคุดนะครับฟันปลอมต่างๆหรือว่าจะเป็นการทำรากเทียมนะครับแล้วก็ครอบฟันด้วยรากเทียมนี่เขาก็มีอาจารย์พิเศษเลยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ทันตกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำรักเทียมโดยเฉพาะเรามี Implant Knowledge Center พร้อมอธิบายอย่างละเอียดด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งวีเนียมีทั้งฟอกสีฟันนะครับจัดฟันต่างๆนานาหลากหลายเครื่องมือนะครับเชิญได้ทีมอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะด้านครบทุกสาขาที่ Edelweiss Dental House 2 สาขาครับวิภาวดีรังสิตและสุขุมวิท 15สาขาวิภาก็0914416663สาขาสุขุมวิท 15 0954646663ครับพร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้กับ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery ใครทานเจเราก็มีอาหารเจมาเสริมให้ได้ทานกันด้วยนะครับจะเป็นพิซซ่าเจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจเต้าหู้ทอดสามสหายอะไรแบบนี้นะครับอาหารที่แนะนำในเดือนนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่นะครับข้าวคลุกกะปิข้าวผัดน้ำเลียบยินดีต้อนรับเสมอสำหรับที่ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery สุขุมวิท 41เปิดทุกวันครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับภูมิอากาศสำหรับในช่วงที่ไปคิร์กีสถานแล้วก็คาซัคสถานนั้นก็กำลังดีไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดนะครับเลยก็ในช่วงกลางวันก็2ตัวต้นๆ นะครับประมาณไม่ถึง20บางวันก็อาจจะหลุด20ไปเท่าที่ผมดูตรงนี้นะครับแต่ว่าผมว่ากำลังสบายแล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมไปเจอกันวันที่11ที่จะถึงนี้เวลา7นาฬิกานะครับอย่าลืมอาจจะไปล่วงหน้าสักนิดหนึ่งก็ดีมินนี่คาร์สันครับกับเพลง Water Wheel

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
2: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
3: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11
4: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจเอเดอร์ไวส์เดนทัลเฮาส์บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็กเอเดอร์ไวส์เดนทัลเฮาส์พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาลโทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
5: You're listening Bright and Beautiful
6: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products

ครับกับเพลง Reflections on the Water นะครับ Dorothy Squires จริงแล้วเพลงนี้ก็มีหลายคนร้องเท่าที่ผมนึกออกก็จะมีน่าจะเป็นไดนาชอร์ด้วยก็เป็นเพลงในยุค40ไปปลายแล้วนะครับย้อนวันเวลาย้อนอดีตไปด้วยกันกับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful Weekend Show เสาร์อาทิตย์เจอกันนะครับ Good Morning Bangkok Good Morning Bright and Beautiful ผมสุพจน์ดูแลรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับมาทักทายกันใน Facebook ของเรา Be My Guest ยินดีต้อนรับครับเรานำระบบเสียงคุณภาพมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับชุดเครื่องเสียงต่างๆอย่างถ้าเผื่อใช้ในบ้านกับงานปาร์ตี้นอกบ้านอะไรแบบนี้บางทีก็ยกแค่ wireless loud speaker ตัวไม่ใหญ่โตอะไรนักแต่ว่าซุ้มเสียงคุณภาพ high end เลยสำหรับ Macintosh RS 150ในนี้ก็เพลินสบายเสียงไพเราะสนอหูสนอโสดอยู่แล้วแล้วนะครับส่วนใครต้องการความสมบูรณ์แบบมากกว่านั้นก็ไม่ต้องห่วงเพราะทางบริษัทเคสันกรุ๊ปจำกัดเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเสียงไฮเอนด์โดยเฉพาะประสบการณ์40กว่าปีแล้วนะครับเชิญทดลองฟังเสียงต่างๆแล้วก็มารู้จักกับเครื่องเสียงที่มีคุณภาพหลากหลายได้ที่3โชว์รูมของเคสันรัชดาภิเษก CDC และ The Blue Meter Fortune Townเว็บไซต์ ksans.com Facebook KS Home Entertainment Plus สอบถามเพิ่มเติม0837124448 0810080008พร้อมทั้งในช่วงเวลานี้จากบริษัทบุญรอดจำกัดพิพิธภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสิงห์นะครับส่งน้ำดื่มส่งน้ำใจไปพร้อมๆกันก็ขอบคุณสำหรับการมาเป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับกับบทเพลงไพเราะต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปเจอกันวันอาทิตย์ก็ต้องฝากรายการเอาไว้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงสัปดาห์หน้าเพราะว่าจะไปวันอาทิตย์กลับวันอาทิตย์ถัดไปนะครับไปเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิในเช้าวันอาทิตย์ที่17 นาฬิกาไปบ้านอยู่ไกลๆก็เผื่อเวลาเอาไว้ไปเดินลงเดินเล่นอะไรก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมกับอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษของเราสร้างสรรค์โดย Bright and Beautiful แล้วก็สวัสดี Holiday Tour เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพ

ตอนนี้คงไม่ need water กันสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับสำหรับในบ้านเราเพลง Water ที่จบลงไปการประสานเสียงของ Norman Rudolph Choir ฟ้าฝนไม่เอาแล้วหยุดไปสักพักหนึ่งก็ได้น้ำท่ามันเกินไปแล้วก็มีทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งแดดออก ก่อนหน้านั้นจากเสียงของคุณมีศักดิ์นาครัตที่เป็นทำนองมาจากทำนองเพลงต่างประเทศอย่างเดโอหรือว่า The Banana Boat Songเป็นเพลงที่มีจังหวะจากโคนหน้าฝั่งนะครับแบบคาลิปโซงานเพลงของแฮร์รี่บาลาฟอนเต้ว่ากันว่าเป็นเพลงของคนใช้แรงงานท่าเรือชาวโจมายกันนะครับพวกเขาจะร้องเพลงประสานเสียงกันในขณะที่ช่วยกันแบกแล้วก็ขนกล้วยขึ้นเรือในช่วงเวลากลางคืนเสร็จแล้วก็เหนื่อยอยากกลับบ้านในช่วงเช้าๆอะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่ทำงานเสร็จฝนตกแดดออกชุดนี้เข้ากันเข้ากันทั้งแดดออกทั้งเดโอทั้งวอเตอร์ครับส่งกำลังใจกันเยอะๆให้ทั่วถึงนะครับกับช่วงเวลาตรงนี้ของเราผมก็นั่งจัดรายการเลือกเพลงพอๆมาฝากคุณในหลายๆชั่วโมงตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอยากได้กำลังใจเหมือนกันพูดถึงฟ้าฝนฝนนี่คนตอนนี้ก็พอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพอมีแดดออกโอ้ยโพสกันใน Facebook แดดมาแล้วแดดมาแล้วเพราะว่าท้องฟ้ามันปิดใช่ไหมครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้เลยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็มองท้องฟ้าอยู่ทุกวันจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่ไปติดภูเขาไฟที่ปารีสหลายๆวันนะครับท้องฟ้านี่ปกคลุมไปด้วยเท่าฐานมันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีเมฆนะครับเป็นแบบสีตุ่นๆทึมๆแล้วก็แบบพยายามมองหานกก็ไม่ค่อยเห็นนะครับมันดูแบบอึดอัดหัวใจยังไงบอกไม่ถูกหลายวันทีเดียวนะครับที่มองท้องฟ้าอยู่ที่ปารีสก็เข้าใจเลยแล้วก็ในบ้านเรานี่เหมือนกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บ้านก็มีน้ำเข้ามาในโรงรถอยู่นะครับปกติเขาก็จะเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าพอหลังจากฝนตกหายไปมันก็จะลงแบบเร็วเหมือนกันนะครับสักประมาณแบบ20นาทีก็ลงหมดแล้ววันนั้นก็ลุ้นนะครับเพราะว่าซาบาถนนวิภาวดีรังสิตแบบนี้ทั่วหมดก็ลุ้นแล้วก็มองท้องฟ้าเมื่อไหร่ฝนจะเร็วเหมือนกันนะครับสักประมาณแบบ20นาทีก็ลงหมดแล้ววันนั้นก็ลุ้นนะครับเพราะว่าซาบาถนนวิภาวดีรังสิตแบบนี้ทั่วหมดก็ลุ้นแล้วก็มองท้องฟ้าเมื่อไหร่ฝนจะปาดว่าถนนน้ำท่วมเยอะอยู่นะครับก็ลุ้นแล้ววันนั้นก็ลุ้นนะครับเพราะว่าซาบาถนนวิภาวดีรังสิตแบบนี้ท่วมหมดก็ลุ้นแล้วก็มองท้องฟ้าเมื่อไหร่ฝนจะปาดว่าถนนน้ำท่วมเยอะอยู่นะครับก็ลุ้นมีข้าวสารอยู่10กิโลน้ำมงน้ำมันคือเวลาไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยจะซื้อมาแบบเยอะๆเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบไปเดิน

แล้วก็ซื้ออยู่บ่อยอะไรแบบนี้นะครับซื้อมาก็แบบกะว่าอยู่สักเดือนกว่าๆซื้อครั้งเดียวเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่บ้านมีอะไรตำมีตำเกิดก็ทานไปประทังชีวิตแบบน่าสงสารครับก็เวลาใกล้จะหมดแล้วสำหรับในช่วงนี้ชั่วโมงนี้ของเรานะครับจากบริษัท KSN Group จำกัด The Legend of High End Home Entertainment Products ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคุณภาพทรอปปิคานาครับฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41ศูนย์ทันตกรรมเอเดลไวส์เดนทัลเฮาส์ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรเพื่อสุขภาพฟันที่ดีบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งและสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพวันตาแจ็คสันปิดท้ายในชั่วโมงนี้กับเพลง Little Things Mean A Lot เพลงนี้แล้วเดี๋ยวสักครู่เจอกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน
7: นายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมวลน้ำระลอกแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันกั้นน้ำโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือตกลงมาเพิ่มเติมโดยปริมาณฝนทางตอนเหนือในขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุด
1: การภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดกรมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างเป็นทางการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชองโนแอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดอิตูรีเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมราว13ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมสำหรับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการหารือเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าพร้อมเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่การแพร่ระบาดสามารถกลับมารุนแรง

0: ได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าที่หลักคือการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา
0: Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา
2: Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
3: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
4: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์หลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อ Channel พร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Timeมาพร้อมระบบ 5-band analog equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
5: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
6: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
7: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
8: ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
8: ์ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
8: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
9: Bright and Beautiful brings back the good old days.

ลงประมาณปี1972กับเพลงของ Stevie Wonder นะครับ Superstition โชคชะตาก็โชคชะตาโชคลางก็คือโชคลางนะครับเมื่อคุณเชื่อในสิ่งที่คุณไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจคุณย่อมจะทนทุกข์ไม่ใช่ทางออกที่ดีนะครับก็ว่ากันไปตามบทเพลงในชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้แล้วสำหรับ Bright and Beautiful 93.5 FM ผมประจำคลื่นทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ช่วงครึ่งเช้าเท่านั้นนะครับที่ 93.5 FM ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันขอบคุณเพื่อนใหม่ๆใน Facebook ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้มานั่งเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพเตรียมตัวใ

พร้อมอีกหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวกันแล้วนะครับเสื้อผ้าหน้าผมหยูกยาเตรียมเอาไว้ให้ดีนะครับแต่เห็นบางคนส่งรูปมาเตรียมการเตรียมงานเป็นอย่างดีนะครับมีลุคบุ๊กเป็นประจำทุกวันเลย น่ารักจริงๆสำหรับน้องสาวของผมนะครับครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าขออนุญาตไปเที่ยวนะครับวันอาทิตย์ออกเดินทางขอบคุณสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพขอบคุณคุณวรยศทัศนปิติกูลคุณโทนี่ที่เราเที่ยวกันมาหลาย10ปีแล้วนะครับจากเบอร์11ของสวัสดีฮอลิเดย์นะครับทำให้เราได้เที่ยวกันอย่างให้ความไว้วางใจเที่ยวกันอย่างเพลิดเพลินเพราะว่าเขาจะดูแลเป็นอย่างดีแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีด้วยอาหารการกินอะไรต่างๆนานาก็พร้อมนะครับอยากไปเที่ยวกับสวัสดีฮอลิเดย์อยากจะจัดทัวร์พิเศษพิเศษก็ลองถามไปได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโทรไปที่0835418307 0835418307นะครับสนับสนุนทัวร์เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับ Tropicana ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ Tropicana บางตัวก็เหมาะสำหรับการเดินทางเลยนี่ผมมักจะพกอโรมาเทอราปีที่เป็นหลอดๆเนี่ยติดตัวเดินทางไปด้วยเสมอนะครับยิ่งไปดมไปสูดกลิ่นหอมๆนะครับโดยเฉพาะกลิ่นยูคาลิปตัสท่ามกลางอากาศเย็นๆนี่มันสดชื่นสดชื่นนะครับช็อปออนไลน์ได้เลยนะครับมีอะไรพิเศษพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Tropicana ด้วยเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tropicanaoil.com ได้เลยนะครับพร้อมทั้งในช่วงเวลานี้ความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วร้านก็เปิดมาตั้งแต่10นาฬิกาเปิดเรื่อยไปจนถึง21นาฬิกาของทุกๆวันเปิดกันมาแบบนี้56ปีตั้งแต่ปี1970แล้วนะครับสำหรับ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery อุดมไปด้วยอาหารอร่อยนะครับเดือนนี้ขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่นะครับข้าวคลุกกะปิข้าวผัดหนำเลียบนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีข้าวอะไรต่อมีอะไรอีกสารพัดสารพันของความอร่อยรวมเอาไว้ส่วนใครที่ทานเจนะครับในสัปดาห์หน้านี้ใช่ไหมครับที่ทาง Hot Shop เขาก็ทำเสริมขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่รับประทานเจได้เข้ามาทานได้มาใช้บริการได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าเจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าเจก็ทานกันได้นะครับแล้วก็ชุดของทอดจะเป็นไชเท้าจะเป็นเต้าหู้ทอดอะไรแบบนี้นะครับก็เชิญเลย Hot Shop เปิดทุกวันยินดีต้อนรับเสมอนะครับแล้วก็มอบส่วนลดเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆของ 93.5 แฟนๆของ Bright and Beautiful ตรงนี้ด้วยล่ะครับสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันก็ได้โทรศัพท์022593500ไว้แก้กันสักชุดหนึ่งนี่คือจอห์นโฮลด์ราชาเรเก้คนหนึ่ง You never find another love like mine

ครับก็เป็นการพบกันสองเพลงระหว่างศิลปินของสองชาติในแนวเรเก้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นโฮลจากจาไมกากับเพลง You Will Never Find Another Love Like Mine แล้วก็หลังสุดหนุ่มจากสกอตแลนด์จิมมี่ซอมเมอร์เวลล์กับเพลง To Love Somebody สาเหตุที่เลือกนำเอางานเพลงของจิมมี่ซอมเมอร์เวลล์มานี่ไม่ใช่อะไรวันก่อนนี้ทำความสะอาดบ้านแผ่นมันไปตกอยู่ซอกลืมไปแล้วนะครับสำหรับแผ่นนี้ไม่ได้มาแปลงเป็น MP3 ด้วยก็เลยยังไงดีเปิดซะหน่อยกับรายการกับ To Love Somebody ที่จบลงไปนะครับกับช่วงเวลานี้ความอร่อยปรุงเพลงให้คุณได้ฟังกันนะครับโดยสุพจน์ถ้าเผื่อเป็นการปรุงอาหารอร่อยๆก็ต้องเป็นที่ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery แล้วนะครับเป็นหน้าที่โดยตรงเลยกับทุกๆวันเราจะเตรียมวัตถุดิบสะอาดๆใหม่ๆนะครับมาปรุงอาหารให้คุณได้ทานกันแบบร้อนๆด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่างๆที่เราคัดสรรมาแบบนี้50กว่าปีแล้วนะครับจากร้าน Hot Shop ดั้งเดิมที่อยู่คู่กันมาแบบนี้นะครับบนถนนสุขุมวิทมีMiracle Mallคุณจะเห็นมอลล์เล็กๆที่ยืนพื้นมานานเต็มทีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนู้นผมนั่งรถเมย์ผ่านไปเห็นฮอตช็อปนี่มาตั้งนานโรงหนังสุขุมวิทอะไรแบบนี้สมัยก่อนมีความรู้สึกไปแถวนั้นแบบมันไกลมากใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วฮอตช็อปก็ตั้งมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะครับ50กว่าปีก็ยังเป็นฮอตช็อปอยู่นั่นเองแล้วก็เป็นMiracle Mallมอลล์ที่จะต้องบอกว่าเป็นแม่แบบเลยก็ว่าได้สำหรับมินิมอลล์เล็กๆน่ารักอบอุ่นมีร้านอาหารฮอตช็อปให้ทานมีที่ช้อปปิ้งเล็กๆนะครับมีร้านกรมพัฒน์ผ้าไทยมีโรงเรียนสอนดนตรีมีที่ทำผมมีซุปเปอร์มาร์เก็ตสิเข้าสิของกันได้อร่อยแบบเนี้ยนะครับมีร้านนวดด้วยก็เชิญได้นะครับมิราเคิลมอลล์ปักซอยสุขุมวิท41และฮอตช็อปร้านที่รวบรวมความอร่อยเอาไว้คุณได้ทานกันก็อย่าลืมนะครับในช่วงที่ทานเจในสัปดาห์หน้านี้เขาก็เสิร์ฟอาหารเจเข้าไปด้วยนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจจะมีพิซซ่าเจให้ได้ทานกันนะครับแล้วก็อาหารอื่นๆอีกมากมายที่แนะนำกันก็จะเป็นข้าวคลุกกะปิข้าวผัดน้ำเลียบนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่เชิญได้เลยนะครับของวงคงหวานก็มีเยอะสำหรับที่ฮอตช็อปที่นี่เขาก็เสิร์ฟน้ำสิงด้วยแฟนๆเพลงไปนั่งทางกันที่ร้านมีส่วนลดมอบให้นะครับก็อย่าลืมบอกกันละกันยินดีต้อนรับเสมอสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็โทรศัพท์022593500ครับพร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้กับผลิตภัณฑ์ Tropicana โปรพิเศษสำหรับในเดือน10เดือนนี้นะครับ October Special กับการช้อปปิ้งนะครับช้อปปิ้งผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ครบ599บาทมีส่วนลด 12%โปรโมชั่นพิเศษเยอะเลยนะครับชุดบำรุงผิวหน้าบำรุงผิวกายอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ครบ500บาทหลังจากหักส่วนลดแล้วก็จะจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยแล้วก็ยังมีของสมนาคุณทุกออเดอร์ตามเงื่อนไขแล้วก็ของแถมที่ทาง Tropicanaกำหนดเอาไว้ให้นะครับก็อย่าลืมโปรดีๆในเดือนตุลาคมนี้ส่งฟรีมีของแถมนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com สอบถามเพิ่มเติม0343238888นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้กับ Edelweiss Dental House เพื่อรอยยิ้มกับสุขภาพฟันดีๆนะครับโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาปัจจุบันนี้อาจารย์
ทันตแพทย์เฉพาะด้านครบทุกสาขาของการทำฟันนะครับปัจจุบันนี้เรามี2สาขาที่วิภาวดีรังสิตและก็สุขุมวิท15นะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์เลย www.edelweissdentalhouse.com ฟังงานเพลงของบอยโซนกันครับกับเพลง Love Me For A Reason

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
2: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์หลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
3: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาลโทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
4: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
5: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
6: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
7: You're listening Bright and Beautiful
8: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

เป็นนักร้องกลุ่มศิลปินผิวสีนะครับที่โด่งดังมาในต้นยุค 70s นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพลงดังมากมายเลยทีเดียวในยุคนั้นสมัยนั้นวันนี้ผมคัดเลือกมาหนึ่งเอาเพลงที่ขณะนี้ร้องเอาไว้แต่ไม่ค่อยได้เล่นให้ฟังแล้วนะครับในอัลบั้ม Greatest Hits ของวง The Stylistics นะครับกับเพลง Can't Help Falling in Loveจริงแล้วเค้กมีเพลง You Make Me Feel Brand New มี You Are Everything มี Stop Look Listen I'm So In Love With You อะไรแบบเนี้ยนะครับเท่าที่นึกได้แล้วก็อีกเยอะแยะเลยก็เลยเล่นสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างนะครับยังไงก็ยังเป็นเพลงเก่าในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมาให้คุณได้ย้อนยุคกลับไปกับบทเพลงต่างๆนะครับก็ย้อนกลับไปสักประมาณ40กว่าปีที่ถือกำเนิดขึ้นมานะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็นำเข้าเครื่องเสียงไฮเอนด์มาช้านานสำหรับที่ KSN's The Legend of High End Home Entertainment Products 43ปีแล้วนะครับเราให้บริการทางด้านเครื่องเสียงไฮเอนด์กันมาโดยเฉพาะมาจนถึงในยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับคุณสามารถที่จะมั่นใจนะครับในเรื่องราวของระบบเสียงคุณภาพต่างๆนะครับจากเครื่องเสียงชั้นนำจะเป็น Macintosh นะครับจะเป็น Sonos Faber จะเป็น Clear Audio Pass Labs Audio Research แล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ทาง KSN เป็นผู้จัดจำหน่ายสามารถที่จะสร้างห้องดูหนังฟังเพลงให้คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับยังไงก็ปรึกษากันได้กับระบบเสียงคุณภาพต่างๆที่บริษัท KSN Group จำกัดเชิญไว้ได้ที่3โชว์รูมของเรารัชดาภิเษก CTC The Bloomingdale Fortune Town นะครับหมายเลขโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0837124448 0810080008แล้วก็ในเว็บไซต์ www.ksans.com แล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook KS Home Entertainment Plus นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้จากศูนย์ทันตกรรมครบวงจร Edelweiss Dental House มีความรู้สึกว่าฟันตัวเองไม่สมบูรณ์อยากแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องของรอยยิ้มฟันใหม่ขาวฟันไม่สวยนะครับมีจุดที่จะต้องแก้ไขเชิญได้เลยนะครับที่นี่มีทีมอาจารย์ดันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าคุณต้องการที่จะทำอะไรนะครับที่ศูนย์ทันตกรรม Edelweiss ในเว็บไซต์ www.edelweissdentalhouse.com นะครับแล้วก็อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเด็ดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรไปได้นะครับเพราะว่าที่ Edelweiss เนี่ยก็เปิดกันทุกวันสองสาขาครับสะดวกที่ไหนเชิญได้เลยวิภาวดีรังสิตระหว่างซอย10แล้วก็ซอย12 0914416663แล้วก็สาขาสุขุมวิทซอย15โครงการ6 Avenue นะครับ0954646663ก็เชิญโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยอยากให้คุณได้เคาะจังหวะกันต่อไปกับงานเพลงของ Viola WildsGotta get along without you now.

เปิดเพลงชุดนี้ความหลังมันพังพลูจริงๆสมัยก่อนก็เล่นบอยบ่อยเหมือนกันนะครับในยุคเพลงดิสโก้ที่กำลังได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็น Gotta Get Along Without You Now ก็ฟังกันมาแบบช้านานมากๆนะครับและโดยเฉพาะเพลงหลังเนี่ยโดยเฉพาะเวอร์ชันของจิมมี่ฮูสตันกับเพลง Don't Leave Me This Wayเมื่อสมัยก่อนจำได้ว่าพอฟังเพลงนี้เวลาไปเที่ยวเนี่ยในช่วงที่อกหักนี่น้ำตาไหลพลากใช่ไหมครับเคยทำงานเป็นอาชีพดีเจในดิสโกเทคจะเรียกอาชีพได้ไหมคงไม่ได้หรอกเพราะว่าไปทำอยู่แค่2วันเท่านั้นเองในช่วงกลางคืนปรากฏที่บ้านเขาไม่ให้ทำเลิกเดี๋ยวนี้อะไรแบบนี้นะครับก็จบไปจริงไม่ได้ฝ่ายฝันไม่อยากจะเป็นดิสจ็อกกี้ในดิสโกเทคอะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าแบบพอดีรู้จักกับรุ่นพี่ที่เขาชื่นชอบอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ชวนไปลองดูอะไรแบบนี้ก็ลองซะหน่อยยังจำได้ว่าเปิดเพลงไปมีคนออกมาเต้นรำกันแบบโบเยอะมากๆโรงแรมอะไรหนอแถวสุขุมวิทจำไม่ได้ละที่ข้างหน้าเอ็มบาสเดอร์หรืออะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้จริงครับความจำก็เลยพังพลูมาตรงนี้กับบทเพลงในยุคสมัยที่ดีเจกำลังแบบหนุ่มๆพอดีครับเดี๋ยวคงต้องไปแล้วนะครับเวลาใกล้จะหมดเต็มทีแล้วขอบคุณมากมายสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆใน Facebook ด้วยเดี๋ยวยังมีเพลงดีๆคุณได้ฟังกันติดตามกันต่อไปกับคุณเจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วแล้วก็คุณตู่บุษดีโสรัตน์นะครับผมกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณผู้นอกเหนือจากคุณผู้ฟังแล้วที่จะต้องขอบคุณก็ยังมีผู้สนับสนุนรายการที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษเพราะว่าทำให้เราได้เจอกันเป็นประจำในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้บริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง KSANS The Legend of High End Home Entertainment Products น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิกาน่าฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41ศูนย์ธนาคารเอเดลไวส์เดนทัลเฮาส์สองสาขาครับวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารแล้วก็ออร์แกนิกทรอปิกาน่าฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41ศูนย์ธนาคารเอเดลไวส์เดนทัลเฮาส์สองสาขาครับวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารแล้วก็ตาน่าได้ไปเที่ยวแล้วลำดากันไปในวันนี้นะครับสัปดาห์นี้ด้วยงานเพลงของ Boys to Men กับเพลง Cupid เพลงนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีมากครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพ ประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนันทิกาคิปาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
4: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุขไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมมีการคาดการสถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำ พื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจะส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EMBOL แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน

0: ลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำ
1: น้ำที่ปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก้อนแรกไหลมาถึงกทม.แล้วไหลออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วระดับน้ำสูงสุดจะมีเท่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ล้นคันมันก็จะไม่ล้นอย่างนี้ต่อไปครับในข้อมูลอย่างเชิงบริหารนะครับเพราะว่ากรมชลจะพยายามรักษาน้ำไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนทางตอนเหนือมาเพิ่มซึ่งน้ำทางตอนเหนือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กรมชลบริหารได้ครับน้ำในเขื่อนก็ทางตอนเหนือก็อยู่ประมาณมากกว่า 80% 2เขื่อนหลักภูมิพลสิริกิติ์ยังรับได้อีกจำนวนมากครับอีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรน้ำเหนือล้นเขื่อนตรงนี้ตัดไปได้เลยไม่มีปัญหาครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดแผนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมปริมาณน้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและรับมือกับปริมาณฝนตกช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงช่วยให้ปรับการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่าร้อยละ95ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอเมืองบางคนทีและอำเภออัมพวาและต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
3: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรทั้งนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำ

0: ส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะร่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลอง6วาสายล่างประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุเรนแต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
2: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก1909เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบถวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org Line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
3: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้ แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
1: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต ตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
7: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอก.ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมอก.เพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนมอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
8: แผงโซล่าเซลล์ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสมอ.ดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนมอก.ให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของมอก.ของประเทศไทย
1: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สมอ.เตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซล่าเซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซี ีเราะห์ของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
11: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสัก1เหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เป็นของพุ่มเช่ก็มา2คนหนึ่งเหรียญเงินทองแดงก็ ก็ความสำเร็จจริงๆครับเราก็ต่อสู้ดึงเหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็นั่งจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเต็ปไปสเต็ปครับอีก2ปีที่เอเลถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องทำให้เวลานิดนึงครับ
10: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิตสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัฐการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอันดับ2ร่วม3คนต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์อันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาร์อยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาร์ส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาร์อันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์โดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาร์สำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีไฟนอลอีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเว วลา 3:13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา 3:12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7-0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มส่วนทัพทรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจากฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบ๊วยกลุ่มปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12:44 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึง การสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ 101 อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตร ติประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงสถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพลและผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ 4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชนควรบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็นไว้เพิ่มเติม 7. ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและยกเบเกอร์ และหลังน้ำลดไม่ควรเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมทันทีควรให้ผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบก่อนใช้งาน 8. หาแหล่งที่พักสำหรับผู้ประสบภัยควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านอยู่ในจุดใดโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้อพยพควรเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำสูงและถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงจากโคลนเศษแก้วตะปูเชื้อราสัตว์มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีจันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
20: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
19: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
21: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก็ให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่าน

สวัสดียามบ่ายค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วง Happy Wonderful Weekend กับ Afternoon Delight นะคะข่าวเที่ยงจบพบดีเจเจี๊ยบรัชนีที่ FM 93.5 MHz และ 95.5 MHz ฟังได้ทั้ง2คลื่นความถี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับสีสัน 70s and more Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะก็มากับเรื่องของความหวังความยินดีที่วันนี้ค่อนข้างเป็นวันที่ดีสำหรับหลายบ้านนะคะน้ำเริ่มลดแล้วแต่บางที่ก็ยังมีอยู่ก็ส่งความห่วงใยแล้วก็กำลังใจถึงกันเหมือนเดิมก็สู้ๆค่ะสู้ๆกันนะคะเพลงที่นำมาเริ่มรายการก็สื่อถึงความหมายได้เป็นอย่างดีนะคะ Here Comes the Sun George Harrison กับ Pete Ham นะคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันไลฟ์ from Concert for Bangladesh ปี1971ที่ Madison Square Garden นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1สิงหาคมปี1971นะคะซึ่งมาจากบทเพลงดั้งเดิมของ The Beatles อยู่ในอัลบั้ม Abbey Road ปี1969เพลงนี้แต่งแล้วก็ร้องโดย George Harrison แล้วก็มีที่พิเศษนะคะเวอร์ชันไลฟ์เวอร์ชันนี้นี่พิเศษก็คือมี Pete Hamแห่ง Bad Finger มาช่วยเล่นกีตาร์ด้วยก็คือเล่นกีตาร์กันคู่เลยนะคะทั้งสองคนเลยแล้วก็ร้องประสานพีทแฮมน่ะร้องประสานเดี๋ยววันนี้ก็มีเพลงของเขาให้ได้ฟังด้วยนะคะต่อจากเพลงนี้ก็สลับกันก็จะเป็นเสียงร้องของเขาเดี๋ยวสักครู่มาทักกันสักนิดหนึ่งค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะคุณแมวสวัสดีมาจากปากเกร็ดแดดเปรี้ยงเลยโอ้ก็ดีสิคะแดดเปรี้ยงแต่ว่าน้ำยังอยู่ไหมคะบางบ้านนี่แดดเปรี้ยงก็จริงแต่น้ำยังอยู่นะคะขอบคุณคุณทอมมี่ JSN ด้วยทักมาจากเชียงใหม่ท้องฟ้าสดใสคุณนุชก็สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้ก็เป็น Sunday Delight นะคะที่เราจะมีความสุขกับการฟังเพลงดีเพลงเพราะไปด้วยกันนะคะเป็นสีสัน 70s and more ขอบคุณที่บอกว่าฟังอยู่คุณดาเนียลรายงานเป็นประจำนะคะวันนี้พักผ่อนเอาแรงเพื่อที่พรุ่งนี้จะไปพบหมอยังไงก็เอาใจช่วยนะคะช่วยให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยราบรื่นและตัวคุณดาเนียลเองก็ปลอดภัยด้วยมีคนเอาน้ำมาแจกออนไลน์นะเอาข้าวกับน้ำมาแจกออนไลน์หรือได้รับแจกมาคะได้รับแจกมาใช่ไหมแถวปากเกร็ดบ้านริมน้ำเจ้าพระยาทักทายน้องอาร์ตด้วยทักทายตอบแล้วก็ยังจะมีอีกหลายท่านเลยตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณดนคุณอ้วนคุณกฤษณะคุณอ้อมคุณอุ้มใช่ไหมคุณกตมาลีคุณวาสิทธ์บอกว่าวันนี้ on the way อยู่นะคะติดตามฟังในรถคุณธนภูมิก็ส่งสตรอเบอรี่มาให้ขอบคุณมากค่ะคุณเกรียงคุณอัญชนาคุณชินทรคุณสมศักดิ์คุณก้อยคุณปู่ออดคุณไมโอนคุณพิทิพย์คุณคนบางกรวยนะคะคนบางกรวยคุณรินอ๋อเทศบาลเข้ามาแจกนะคะชาวคลองพระอุดมบ้านลำพูลายแถวปากเกร็ดนนทบุรีข้าวสารกับน้ำดื่มเป็นขวดนะคะน้ำดื่มเป็นขวดค่ะก็ยังไงก็ปลอดภัยน้ำลงไวๆน้ำลงไวๆแต่ว่า
ข้อดีของบ้านริมน้ำก็ดีอย่างนะคะน้ำมีขึ้นมีลงใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านที่อยู่ตามซอกซอยนี่สิคะมันขึ้นอยู่อย่างเดียวมันไม่ลงเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่ต้องห่วงกันคุณวันชัยรายงานตัวขอบคุณค่ะวันนี้คุณรินบอกว่าแดดดีนะแดดดีก็ได้ออกไปเดินสิคะคุณอุขอบคุณค่ะ

งานของคณะ The Marmalade วงจากสกอตแลนด์นะคะ Baby Make It Soon ตามหลัง Day After Day เพลงของคณะ Badfinger ที่แต่งแล้วก็ร้องโดยพีทแฮมนักร้องนำผู้ล่วงลับนะคะเพลงนี้มีจอร์จแฮร์ริสันเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ช่วยเล่นกีตาร์สไลด์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเพิ่มความซาบซึ้งแล้วก็อบอุ่นใจให้กับบทเพลงเป็นอย่างมากเลยอยู่ในอัลบั้ม Strain Up ชุดที่4ออกมาปลายปี1971ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ในสหราชอาณาจักรนี่ออกมาในปี1972พูดแล้วก็คิดถึง Badfinger นะคะรู้สึกว่าวงนี้นักดนตรีทุกคนจะเสียชีวิตทยอยไปเสียชีวิตไม่มีใครเหลือแล้วนะคะก็เป็นวงที่เขาว่ากันว่าอาภัพจริงๆเลยกับ Badfingerเจอปัญหาอุปสรรคมากมายขอบคุณที่ทักทายกันมานะคะคุณอนุตราบอกว่าวันนี้แดดดีแต่เช้าเลยได้ซักผ้าใช่ไหมบ้านไหนได้ล้างบ้านแล้วหรือยังคะได้ทำความสะอาดบ้านกันบ้างไหมวันนี้เนี่ยมีนะมีคนทำความสะอาดบ้านยังไงก็ตามแต่คุณหมอบอกว่าต้องสวมแมสด้วยนะคะในการทำความสะอาดบ้านเนี่ยแมสจริงๆแล้วถ้าเป็นแมสแบบที่หมอใช้กันอยู่นี่ก็อาจจะไม่ปลอดภัยด้วยต้องเป็นชนิดอย่างที่กันฝุ่น PM 2.5 เลยนั้นหนาเลยแบบนั้นน่ะไปบริจาคเกล็ดเลือดมาค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยมาฟังเพลงกันต่อนะคะจาก Day After Day และ Baby Make It Soon นี่ก็ทำกลางการรอคอยนะคะดีใจกับคนที่บ้านน้ำแห้งแล้วแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะคะในการทำ

ความสะอาดมาที่เรื่องของความหวังแล้วก็ความเชื่อมั่นอีกเพลงหนึ่งนะคะว่าจะผ่านแล้วก็รอดพ้นในเร็ววันสำหรับคนที่ยังไม่รอดอยู่ก็นี่แหละค่ะต้องสู้กันต่อไป

ยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะก็เหมือนกับรายการ Afternoon Delight ที่ก็ดำเนินต่อไปทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์ในช่วงของ Happy Wonderful Weekend นะคะ Wonderful Weekend กันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ก็จะมีให้ได้ฟังกันตั้งแต่เช้านะคะช่วง Happy Wonderful Weekend เนี่ยกับพี่ตึงสุพจน์ผจญยุทธมากับ Bright and Beautiful นะคะพี่ตึงมา2วันเสาร์และอาทิตย์

ตามด้วยดีเจเจี๊ยบรัชนีก็มาทั้งเสาร์อาทิตย์หลังข่าวภาคเที่ยงจบกับรายการ Afternoon Delight แล้วก็วันอาทิตย์วันนี้เดี๋ยวตามด้วยดีเจตู่ผุดสดีโสรัตกับ Yesterday's Music ก็ฟังกันแบบหลากหลายเลยนะคะหลากหลายอารมณ์เพลงเลยในแนวต่างๆชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษก็ฟังแต่คิดว่าคงจะชอบทุกรายการละนะคะส่วนดีเจเจี๊ยบรัชนี Afternoon Delight มากับสีสัน 70s and more ก็ขอบคุณที่ชอบเพลงที่นำมาเล่นในรายการนะคะฟังอยู่นะฟังอยู่ที่มีนบุรีน้องฝนมาแล้วมีสายรายงานมาคุณธนภูมิแล้วก็คุณรินก็ส่งภาพบรรยากาศต่างๆมาให้ได้ชมนะภาพบรรยากาศต่างๆมาให้ได้ชมเปิดเพลงแบบนี้ถึงที่หมายเร็วมากเลยมันคุณโดนคุณโดนอ้าวทำไมล่ะก็ต้องขับช้าๆสิคะให้ถึงที่หมายช้าหน่อยจะได้ฟังเพลงได้จบมีคนว้าวมากับดีไซน์เมื่อสักครู่นี้นะคะดีไซน์เป็นเพลงของคณะ The Guess Who ค่ะวงจากแคนาดาแต่งโดยเบอร์ตันคัมมิงส์นักร้องนำกับแลนดี้แบ็กแมนมือกีตาร์เมื่อวานเราเอาเพลงของเขามาเปิดนะกับศิลปินคนนี้เขามีความสามารถมากมายเลยนะคะสามารถมากๆก็เมื่อวานรู้สึกเล่นไป2เพลงนะเล่นไป2เพลงเลยวันนี้ตามด้วย Designs ซึ่งมีเพลงมาต่อท้ายก็คือออปลาดีออปลาด้าของคณะ The Beatles ชีวิตต้องดำเนินต่อไปอย่างที่บอกล่ะค่ะกับอีกเพลงหนึ่ง Sooner or Later ของคณะ The Grassroots วงอเมริกันนะคะวันนี้เราเน้นไปที่สีสัน 70s นะก็จะเป็นเพลงในยุค 70s ซะแทบทั้งนั้นเลยความหวังความเชื่อมั่นว่าจะผ่านและรอดพ้นในเร็ววันนะคะ Sooner or Later ขอบคุณมากๆที่ทักทายกันนะคะส่งภาพบรรยากาศดีๆมาให้ได้ชมกันแต่ก็มีเหมือนกันบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีนะคะแต่กำลังจะดีอย่างเช่นคุณแป้งก็บอกว่าน้ำแห้งแล้วแต่ต้องกวาดเศษขยะผงทรายเยอะก็ทำไงได้เนาะก็ต้องละต้องทำละต้องทำละยังไงก็สู้ๆค่ะส่งกำลังใจไปให้นะคะ

สิ่งทุกอย่างค่อยคลี่คลายนะคะก็กำลังจะดีขึ้นอยู่แล้วยังไงก็ขอให้ดีวันดีคืนเนาะเปิดเพลงจังหวะพร้อมบวกมากน้ำมาอีกก็ไม่ต้องกลัวคุณบุตรนะคุณบุตรใช่ค่ะคือกำลังใจมันมาจากเพลงนี่แหละนะก็ส่งกำลังใจให้ผ่านเสียงเพลงให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายนะคะยังไงก็มีความสุขสักช่วงหนึ่งก็ยังดีนะในช่วงที่ฟังเพลงนี่แหละแล้วก็มีคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงพอได้ฟังเพลงของ CCR ก็บอกว่าอยากจะฟังเพลงของRolling Stone นะคะดิฉันก็เลยมาลองเลือกหาเพลงให้ก็ได้เพลงนี้ค่ะ

านของคณะ The Rolling Stone จัมปิ้งแจ็คเฟรชขอบคุณคุณผู้ฟังที่มาทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight Facebook ด้วยนะคะ

งานของกาเบจที่คุณผู้ฟังรีเควสต์มานะน้องอาร์ตเพลง Only Happy When It Rains

ขอบคุณอาจารย์ดร.สมิธเช่นกันนะคะอาจารย์บอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงที่เป็นกำลังใจให้ในช่วงทำความสะอาดบ้านเช่นกันค่ะส่งให้ทุกบ้านเลยค่ะ

ช่วงนี้เราก็ต้องเฝ้าดูนะคะไม่ได้เฝ้าดูใครเฝ้าดูฝนคุณธนภูมิบอกว่าฟังเพลงพร้อมเสียงฟ้าร้อง

ในขณะที่พี่ต๋องบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีฝนน่าจะออกบ้านไปได้เพราะช่วงนี้ติดเกาะค่ะ

Black Hole Sun นะคะงานของ Sound Garden ที่มาทาง SMS 4689935 คุณ8876อยากฟังเพลงนี้

ายนี้คงต้องลากันด้วย High Flyer ของ UFO ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยนะคะไปลุ้นต่อว่าเดี๋ยวจะ เจออะไรหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้ว
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นต้นส่วนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายโดยปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำช่วยประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินลดหย่อนภาษีได้2เท่านายวรพลชินเพชรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดเผยว่ากองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับประ ชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานเกี่ยวกับคดีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งทั้งนี้กองทุนยุติธรรมยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร1111กด77และแฟนเพจ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมศาลออสเตรเลียปฏิเสธการประกันตัวของผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ก่อเหตุเพศชายวัย18ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนที่รวมกันเพื่อส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นนิวคาสเซิลไนท์ในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนถูกศาลปฏิเสธการประกันตัวและถูกตั้งข้อหาอีกหลายกระทงอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านนายเดวิดวาเดลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียระบุว่ารถยนต์ของชายคนดังกล่าวขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติก่อนจะสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมอำลาทีมรักบี้นี้ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนครซิดนีย์เพื่อแข่งขันรักบี้รอบชิงชนะเลิศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึก The Long Guest Day โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออร์เคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทเทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
3: อยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
4: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
5: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
6: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
7: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
8: ทานอาหาร
7: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
8: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
9: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
10: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
11: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
12: สู้ Lions One Try
11: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
13: ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

ผูกโบสวยๆน่ารักน่ารักนะคะยามบ่ายกับเพลงดีๆที่นำมาฝากกันไม่ว่าจะเป็น Scarlet Ribbons จอร์จ สแตฟฟอร์ดหรือ Pretty Ribbon จาก Ingeborg Humperdinck ค่ะสวัสดียามบ่ายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยที่นี่ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์วันหยุดด้วยกันนะคะพบกันสัปดาห์ละครั้งฟังเพลงสากลหวานๆให้อิ่มเอมหัวใจชวนคุณๆย่ำเดินไปบนถนนสายดนตรีแล้วก็คัดสรรเสาะหาเพลงดีๆหลากยุคหลายสมัยมาฝากคุณๆกันค่ะชวนเติมพลังบวกนะคะเติมกำลังใจสู้ผ่องไผ่ทั้งปวงส่งกำลังใจกำลังทรัพย์ตามกำลังนะคะช่วยผู้ประสบภัยแล้วก็ไปช่วยทีมจิตอาสาทั้งหลายที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถทั้งที่เราเห็นในข่าวแล้วก็ไม่เห็นในข่าวยังมีจิตอาสาอีกหลายๆกลุ่มนะคะที่ก็ช่วยเหลือกันส่งกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมนะคะอาทิตย์ที่4ตุลาคมเดือนแห่งการพักผ่อนสำหรับผู้ที่เพิ่งจะเกษียณหมาดๆขอให้มีความสุขสุขสันต์วัยเกษียณด้วยนะคะเดี๋ยวนี้อายุเป็นเพียงตัวเลขดูแลตัวเองการให้แข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นค่ะหนึ่งในความสุขของคนรักเสียงเพลงนะคะมีดนตรีมีเพลงเพราะๆมาฝากกันที่ FM 93.5 ย้อนเวลาย้อนอดีตกับ Yesterday's Music ค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ทุกจดซ่าสดาสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณและซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์สุขภาพระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพนะคะWon't you tell me when

ทรจิตของดีเจตู่นะคะบอกว่ามีคนคิดถึงเอลล่าฟิชเชอร์เลือก Always นะคะต่อจากแฟรงค์ซินาตราจากปลายปากกาของเออร์วิงเบอร์ลินโอ้ไพเราะจับใจสมกับที่มีศิลปินนำไปร้องไว้หลากยุคหลายสมัยจริงๆนะคะดั้งเดิมนี่มีมาตั้งแต่ยุค 20s เลยเพลงดีๆอยู่คู่โลกดนตรีอยู่คู่คนรักเสียงเพลงเสมอนะคะไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามทีสุนทรีแล้วก็อรรถรสของบทเพลงคงอยู่คู่โลกดนตรีโลกใบนี้เสมอค่ะแล้วแน่นอนนะคะเมื่อหมุนเคลื่อนวิทยุมาที่ FM 93.5 มีเพลงดีๆฟังทุกวันเหมือนอย่างที่บิงครอสบี้โปรยเอาไว้ว่า Sunday, Monday, or Always Always เป็นคำตอบนะคะมีเพลงเพราะๆเรื่องราวดีๆทุกวี่ทุกวันเลยส่วนเสาร์อาทิตย์แบบนี้ Wonderful Weekend กันชาตรูสดใส Bright and Beautiful กับ DJ พี่ตึงสุพจน์พจนยุทธหลังข่าวเที่ยงเสียงเคยคุ้น DJ เจ๊ปรัชนีกอไผ่แก้วแห่ง Afternoon Delightบ่ายวันเสาร์นะคะบ่ายสองเป็นต้นไปมี Music on Wheel Beautiful Harmony โดย DJ จุ๋ม DJ Pinky คุณกริตกมลคุณธนสรกิรติปุตรค่ะส่วนวันอาทิตย์แบบนี้ Yesterday's Music กับ DJ ตู่พุทธศรีสรัตพร้อมด้วยผู้ช่วยมือหนึ่งคุณต่อศักดิ์จินดาวันนี้น้องเซชั่นโคเป็นน้องเทพนะคะดูแลรายการให้คุณได้มีความสุขเพลิดเพลินผ่อนคลายสบายๆขอบคุณสำหรับการทักทายทุกท่านนะคะ Facebook วันนี้มีรูปน้องสาวดีเจตู่หน้าเหมือนดีเจตู่เป๊ะๆเลยสัก20ปีก่อนมั้งคะขอบคุณคุณหนูแหม่มสิริกรนะคะอารมณ์ดีใช้เทคโนโลยีมาโปรยรายการให้เห็นชื่อของคุณพี่รุจีก็ดีใจเพราะจำได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็เจอน้องน้ำมาเยี่ยมเยือนรู้สึกจะมีพี่หญิงด้วยคุณสกุลคุณนิติพัฒน์มีหลายท่านนะคะจะเจอน้องน้ำแล้วก็รับมือกันไปรวมทั้งพี่โอ่งชื่อโอ่งแต่ก็รับน้ำไม่ไหวแต่ว่ายังคงอารมณ์ดีเสมอทีเดียวค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกกำลังใจก้าวข้ามอุปสรรคใดๆทั้งปวงไปด้วยกันนะคะ

ขอบคุณอารมณ์ดีๆจากคุณผู้ฟังนะคะนั่งอ่านข้อความดูรูปภาพของคุณไปพร้อมกับฟังเพลงไปเพลินๆก็มีความสุขไปอีกแบบจนลืมไปเลยว่าตัวเองทำงานอยู่คือก็รู้สึกว่ามานั่งฟังเพลงด้วยกันกับเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะไม่จำกัดอายุอาชีพเพศวัยกลับบ้านไปคนที่บ้านก็ยังเรียกดีเจตู่ว่าน้องตู่เลยก็เป็นความสุขดีๆนะคะที่ได้รับจากคุณผู้ฟังผู้เกิดก่อนแล้วก็ฟังเพลงกันมายาวนานข้ามทศวรรษแล้วก็เปิดใจฟังรุ่นใหม่ๆที่เขารักเพลงหวานๆนำมาเล่าขานกันอีกครั้ง In My Little Corner of the World ที่หลายๆท่านฟังมาตั้งแต่ทศวรรษที่60ในแบบฉบับของ Anita Bryant พอถึงยุค 70s สาวน้อยตระกูลออสมอนนะคะมารีออสมอนนำมาร้องใหม่ถูกอกถูกใจตั้งแต่ Paper Roses แล้วนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากมายตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฟังเพลงนี้มาก่อนก็เปิดใจรับสาวน้อยหน้าสดใสคนนี้มาด้วยพร้อมทั้งพี่น้องตระกูลดีออสมอนด้วยนะคะวันเวลาดีๆย้อนได้ที่นี่ฟังเพลงดีๆ4ทศวรรษบางครั้งบางทีกว่า4ทศวรรษด้วยนะคะดีเจตู่ผุดสดีสรัตอยู่กับคุณๆฟังเพลงกันให้เพลินๆนะคะดีใจที่ได้รูปภาพเยอะแยะมากมายจริงๆแคปไว้หลายรูปเหมือนกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเป็นบรรยากาศของบ้านคุณผู้ฟังมุมนั้นมุมนี้เมื่อน้องน้ำมาเยือนแล้วก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังส่งมาให้ดีเจตู่ได้ดูว่าระดับน้ำประมาณไหนแล้วก็มีรูปแพ็คของน้ำดื่มสิงบอกว่าขาดไม่ได้นะคะมีหลายบ้านส่งมาให้ชมกันโอ้โหน่ารักมากๆขอบคุณนะคะยังไงก็จะเหนื่อยแค่ไหนจะเก็บบ้านจะจัดบ้านน้ำดื่มสะอาดเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้สดชื่นขึ้นอย่างเรียบง่ายทีเดียวมั่นใจน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มสิงนะคะตัวจริงเรื่องน้ำดื่มหลายๆท่านทราบดีในเรื่องของความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งน้ำคุณภาพที่จะนำมาทำเป็นน้ำดื่มแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและรังสี UVแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีทันสมัยสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จนได้น้ำดื่มที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนแต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะมั่นใจน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนน้ำดื่มสิงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้ำดื่มสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดให้โอกาสดีเจตู่อยู่กับคุณในช่วงเวลาของ Yesterday's Music ค่ะขอบคุณเป็นที่สุดเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจแล้วแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวใดๆนะคะกำลังใจขาดไม่ได้ทำให้เราก้าวต่อไปแล้วก็รับมือกับหลากหลายทุกๆสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ Perry Como ส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะ

นอกจากชวนฟังเพลงชวนร้องเพลงด้วยนะคะดีต่อใจดีต่อร่างกายของเราด้วยปอดแข็งแรงอารมณ์ดีก็มีความสุขค่ะสิ่งในเวอร์ชันของ Pacific Orchestra นะคะแล้วก่อนหน้านั้น Make Someone Happy Pericomo ยามนี้ก็คงเป็นเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะที่เราก็ส่งกำลังใจไปให้นักกีฬาชาวไทยแล้วก็ทุกๆคนเลยทุกชาติเป็นกีฬาแห่งมิตรภาพรู้แพ้รู้ชนะกันด้วยน้ำใจของนักกีฬาค่ะยังมีข่าวสาวๆได้รางวัลในหลากหลายแวดวงทีเดียวนะคะเป็นข่าวดีของบ้านเรารับกับข่าวคราวฟ้าฝนเขามีจากเพตูล่าคลาร์กหวังว่าคงจะถูกใจติดต่อส่งกำลังใจช่วยไผ่น้ำท่วมนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ฝนฟ้าแรงมากที่สุดเลยอยู่คนเดียวรู้สึกกลัวๆเหมือนกันมีเพลงเป็นเพื่อนค่ะเพราะว่าคุณพี่ไพรินก็บอกมาว่าแถวบางกรวยครึ้มจัดแล้วตอนดีเจตู่ออกมานี่แดดจ้าเลยนะคะแต่ก็แน่นอนคงจะเหมือนกับหลายๆวันที่แดดจ้าๆเดี๋ยวจะมีช่วงฟ้าครึ้มเมฆเทาแล้วก็อาจจะมีฝนเทมาอีกแต่หลายๆท่านบอกว่าแดดจ้าเมื่อไหร่ได้ซักผ้าตากผ้าเก็บบ้านกันวันนี้ก็เลยมีหลายท่านออกไปช้อปปิ้งนะคะแต่ก็ยังแวะมาทักทายกันให้ทราบว่าฟังรายการอยู่ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ช้อปออนไลน์กับอัศวะโสพลนะคะอยู่บ้านก็ช้อปปิ้งได้แล้วก็อัศวะโสพลรู้ใจในเรื่องราวของค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นซื้อสินค้ากับอัศวะโสพลทุกรุ่นทุกแบรนด์วันนี้ซื้อง่ายแบ่งจ่ายสบายสบายค่ะสบายกระเป๋านานสูงสุดถึง10เดือนนะคะแล้วคุณก็สามารถจะเลือกระยะเวลาแบ่งชำระได้เองจะเป็น3เดือน4เดือน6เดือนหรือ10เดือนก็ได้กับบัตรเครดิตธนาคารชั้นนำที่ร้านอัศวะโสพลทุกสาขาแล้วก็ที่อัศวะโสพลออนไลน์นะคะ www.aswasopon.co.thช้อปออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะได้ออกไปนอกบ้านกันบ้างแล้วหลังจากที่อยู่บ้านได้หลายวันก็เรียนเชิญที่อัศวะโสพลทุกสาขาให้คุณมีความสุขกับทุกๆเรื่องราวของเครื่องเสียงและก็เสียงเพลง

วันนี้คงจะมีคนได้ไปช้อปปิ้งที่นู่นที่นี่เพราะว่ามีน้ำลดหลายแห่งเลยนะคะพี่รุจีตอบมาแล้วเพราะว่าโอ้พี่รุจีก็บอกว่าโอ้ไม่เคยเจอตอนนี้น้ำแห้งสนิทแล้วเห็นโพสต์ภาพไปรับประทานอาหารกับเพื่อนๆใช่ไหมคะรวมทั้งกลุ่มท่านที่จะไปเที่ยวคาซัคสถานกับ Bright and Beautiful DJ พี่ตึงสุพจน์ประจัญยุทธเห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะมีเรี่ยวมีแรงก็แบ่งเวลาไปเที่ยวนะคะหรือเที่ยวกับเสียงเพลงที่ 93.5 ก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งค่ะรวมทั้งข่าวคราวเที่ยวจริงกับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์ก็ติดตามกันนะคะเที่ยวกับเสียงเพลงอีกหนึ่งเรื่องราวหลากหลายอารมณ์นะคะไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกอาจารย์ดนุพันธ์ตระกูลและไหมไทยออเคสตราค่ะคอนเฟิร์มแน่นอนนะคะวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้เวลา 14:00 นมีเวลาเตรียมตัวนะคะสถานที่ก็คือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กบัตรมีหลากหลายราคาให้คุณได้เลือกค่ะ 2,500 2,000 1,500 1,000 บาทรวมทั้ง800บาทด้วยนะคะก็ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ LINE ID @songsmithหมายเลขนะคะ093-004-6005 093-004-6005ค่ะงานนี้ก็มีเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะคะแล้วก็อาจารย์ดนุหันตระกูลเป็นกันเองมากๆเลยเล่าเรื่องราวของบทเพลงต่างๆที่มาที่ไปได้น่าสนใจแล้วก็หลายๆท่านก็อดยิ้มบางเรื่องก็ชวนหัวนะคะนักร้องรับเชิญคุณกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาคุณสปายภาสกรรุ่งเรืองเดชาพัฒน์และคุณหมูมูสูบัณฑิตแซงโง่เพลงดีๆเยอะเลยแล้วเที่ยวนี้มาถอดสลักซิมโฟนีบีเธอเฟนซิมโฟนีหมายเลข9จำได้ไหมคะว่าเป็นเพลงอะไรใครชอบบทเพลงไทยอย่างรักอันเป็นนิรันดร์มีให้ฟังค่ะนอกเหนือจากนั้นก็มีเสียงใบไผ่น้ำตาแสงใต้และใต้ลาพระภูมิบาลจองบัตรกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนดนตรีตัวจริงซักซ้อมกันเต็มที่เพื่อวันดีๆวันเผด็จศึก20ธันวาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กแล้วพบกันกับคอนเสิร์ตดีๆที่อาจารย์ดนุแล้วก็นักดนตรีทั้งหลายเตรียมไว้ให้ค่ะ

0: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
1: ซื้อรุ่นนี้มาจากอสวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
2: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
5: ทานอาหาร
4: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
5: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
6: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
7: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอศวโสพล Your great moment our passion
0: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
8: ห์ Two Lions One Pride
0: สิงห์คอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
9: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
10: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึก The Longest Day โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา 14:00 น.ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
11: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทย
0: บริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัย
4: ทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทย
0: บริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน
6: ักจำเป็นให
4: ้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทย
0: บริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน
6: ักจำเป็นให้ปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการส่วนระ

0: ระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ12,225ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ69ระดมเรือลุงถั่วผลักดันน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยเหลือประชาชนเขตลาดกระบัง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นวันที่5
3: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2จุดจุดแรกที่อำเภอท่าเรือใช้รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่หมู่ที่3บ้านหนองหัวลิงตำบลหนองขนากช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ400ครัวเรือนจุดที่2ไปที่อำเภออุทัยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่วัดกระสังหมู่ที่1บ้านธนูคลองโค้งตำบลธนูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ครัวเรือนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกยังคงระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกและลองเกสเดย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
3: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
4: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
5: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
6: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
7: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
8: ทานอาหาร
7: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
8: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
9: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
10: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
11: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
12: Two Lions One Pride
11: สิง Corporation and Chelsea Football Club
13: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

เริ่มต้นชั่วโมงที่สองนะคะเลือกเอาซุ้มเสียงดนตรีพื้นเมืองจากนาโปลีหลายท่านเคยคุ้นในคำร้องที่เป็นภาษาอิตาเลียนนะคะโดยเดโอดโรกอตราอูโอ้โหเพลงมีมาช้านานแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ยินซานตาลูเซียหรือซานตาลูเซียคงจะนึกถึงทัศนียภาพอันงดงามในอ่าวเนเปิลด้วยนะคะที่จะมีคนเรือเชื้อเชิญให้ลงเรือเพื่อชมความงามของท้องทะเลผืนน้ำยามพระอาทิตย์ตกบางท่านอาจจะนึกถึงการล่องเรือกอนโดล่าที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีก็เป็นได้นะคะเสียงแอคคอร์เดียนก่อนหน้านี้ทำให้รู้สึกแบบนั้นไหมคะแล้วก็มีน้ำเสียงอันแสนอบอุ่นของเพบริโคโมมาฝากคุณๆกันด้วยนะคะ Yesterday's Music ชั่วโมงที่2 FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์วันหยุดด้วยกัน Wonderful Weekend กันแบบนี้14นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาโดยประมาณดีเจตู่พุทธศรีสรัตน์ดำเนินรายการค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยมือหนึ่งคุณต่อศักดิ์จินดานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ดร.จตุศาสดาสิงห์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์โดยบริษัทบุญรอดจำกัดและบริษัทอัศวะโสพลจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณและซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพโทรและ ID Line 099-328-6262 ค่ะว่าแต่ว่าได้ยินเพลงนี้ซานตาลูเซียคุณนึกถึงอะไรกันบ้างนึกถึงใบหน้าของใครนึกถึงบรรยากาศไหนแต่ที่แน่ๆเพลงที่มีมาช้านาน

ตั้งแต่ปี1849ปีนี้ยุค2000แล้วนะคะยังมีนักร้องนำมาร้องมาเล่นกันเสมอเลยทีเดียว

เฮนรี่เวสเทนรานั่นเองนำซานตาลูเชียมาร้องไว้โอ้ไพเราะจริงๆนะคะเดี๋ยวเชื่อว่ากรุ๊ปที่จะไปคีกิสถานคาซัคสถานวันที่11ตุลาคมถึง18ตุลาคมนี้น่าจะได้ยินคุณวรยศร้องนะคะคุณยศร้องเพลงเก่งมากดูแลกรุ๊ปทัวร์ก็เก่งเทียบกันให้สนุกนะคะรอดูภาพสวยๆตอนนี้ดีเจตู่มีเพื่อนไปเที่ยวที่นั่นส่งรูปมาให้ดูโอ้โหอยากไปด้วยจริงๆทริปนี้คุณยศจะได้ร้องซานตาลูเชียภาษาอิตาเลียนภาษาไทยด้วยหรือเปล่าก็ลองติดตามกันนะคะแต่ที่แน่ๆเมื่อได้ยินเพลงนี้แล้วชาวศิลปากรจะต้องนึกถึงอาจารย์ศิลป์พิรศรีจะต้องนึกถึงบรรยากาศการเรียนการสอนแล้วก็พี่น้องครูบาอาจารย์หลายท่านมีข่าวดีนะคะเขาเพิ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการไปเมื่อวานนี้เองกับงานนิทรรศการ70ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาเก่านักศึกษาปัจจุบันและผู้มีคุณูปการในโอกาสครบรอบ70ปีการก่อตั้งคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเขามีการเสวนากันไปเรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้โดยท่านรองศาสตราจารย์พันเพ็ญฉายปรีชาคุณนนทรีนิมิบุตรคุณกรกฎอารมณ์ดีแล้วก็ดำเนินการเสวนาโดยคุณทิพวัฒน์ภัทรกุลวณิชนะคะส่วนนิทรรศการจัดแสดงเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง30ตุลาคมสถานที่ก็คือหอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระการนาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะเว้นวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นก็ฝากข่าวดีสำหรับคนรักงานศิลป์แล้วก็ศิษย์เก่าหลายๆท่านนะคะแล้วก็ท่านที่มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยศิลปากรไปย้อนวันเวลาดีๆกับความงดงามของศิลปะแล้วก็งานดีๆของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ผู้มีคุณูปการครบต้องบอกว่าเป็นการฉลองครบ70ปีการก่อตั้งคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะมีอาจารย์ที่เป็นไอดอลของดีเจตู่ก็คืออาจารย์พันเพ็ญฉายปรีชานะคะท่านน่าจะมีผลงานไปโชว์ด้วยรวมทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ผู้ที่รักงานศิลปะด้วยในงานนี้ค่ะ

ง Santa Lucia นั้นก็เป็นถือว่าเป็นเพลงที่นักศึกษาศิลปากรนี่ก็น่าจะร้องกันได้ทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ศิลป์พิรศรีที่นำเพลงนี้เข้ามาสู่เมืองไทยในแวดวงของนักศึกษาศิลปะเห็นว่าท่านมักจะหัมเพลงแล้วก็ท่วงทำนองนี้อยู่เป็นประจำลองฟังเวอร์ชันเบาๆเวอร์ชันนี้หมายถึงว่าไม่ได้มีดนตรีเยอะแยะยิ่งใหญ่แต่ว่าความรู้สึกของดนตรีไม่เบาเลยนะคะมีไวโอลิน1ชิ้นมีเปียโน1หลังลองทายว่าใครเป็นคนเล่นเพลงนี้ค่ะ

เชื่อว่ามีหลายท่านนะคะฟังแล้วก็คงจะคิดถึงท่านศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยนะคะแล้วก็ถ้อยคำสั้นๆที่ยังคงให้ความหมายลึกซึ้งกินใจศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นเชื่อว่างานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีงานศิลปะก็อยู่คู่โลกใบนี้ตราบนานเท่านานเท่าที่ผู้คนจะเห็นคุณค่ากราบขอบพระคุณคุณอุปการของท่านศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะแล้วก็ทุกๆท่านที่อยู่ในแวดวงศิลปะทุกๆแขนงเลยทีเดียวสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ผู้คนได้ชื่นชมจะลงใจกันมากมายทีเดียวนะคะหลากหลายแขนงทั้งดนตรีทั้งศิลปะแล้วก็เป็นสองสิ่งที่ส่องกันมากมายรวมทั้งการละครมิวสิคอลภาพยนตร์ด้วยถูกไหมคะศิลปะวัฒนธรรมคงอยู่คู่ผู้คนผู้เปี่ยมสุนทรีเสมอทีเดียวค่ะว่างวันไหนก็เรียนเชิญนะคะที่หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระการบริการถึง 17:00 นเว้นวันอาทิตย์นะคะจนถึง30ตุลาคมนี้เลยโอกาสครบรอบ70ปีการก่อตั้งคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะมีคนพูดว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเคยอ่านเฟรนด์ชิพของเพื่อนวัยประถมแรกๆฟังดูกวนๆแต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคงจะจริงนะคะขับมานี่ขับรถมานี่แดดจ้าฟ้าจัดมากๆลงไปเลื่อนเจ้ากรวยส้มๆเพื่อจะเข้ามาจอดรถนี่โอ้โหแสบหลังไปหมดแดดแรงมากจริงๆแต่เมื่อต้นชั่วโมงเดินออกไปนอกสตูดิโอแป๊บหนึ่งที่สถานีก็ฝนตกหนักมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะความไม่แน่นอนเอ๊ะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนใช่ไหมต้องเอาไม่แน่นอนมาก่อนเพราะมันแน่ตรงที่ไม่แน่รูปลักษณ์เพราะฉะนั้นยังไงก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเสมอนะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังคงส่งรูปน้ำสิงเครื่องดื่มที่ผสมโซดาสิงพรายฟองซ่าน่าดื่มเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากๆที่ส่งมาให้กำลังใจขอบคุณที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดนะคะมีแก้วไหนเป็นแก้วโปรดแนะนำกันได้เสมอเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีคุณผู้ฟังขับรถอยู่บอกว่าอยากฟังเพลงที่ให้อารมณ์ตื่นเต้นด้วยจะได้ตื่นตัวเพราะว่าอากาศขมุกขมัวเหลือเกินนะคะเป็นเพลงนี้ได้ไหมคะเป็นเพลงของทางอิตาลีเขาเช่นกันนะคะแล้วก็โอ้โหความสำเร็จนี้ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆเป็นเพลงบรรเลงก่อนแล้วกันบางคนอาจจะนึกถึงโฆษณาช็อกโกแลตก็เป็นได้แต่จริงๆแล้วที่มานี้มาจากการเปิดบริการรถไฟที่เขาจะสามารถขึ้นไปบนภูเขาได้

ฟังแล้วรู้สึกกระสับกระเฉงไหมคะขับรถไม่น่าจะง่วงแน่นอนนะคะ Funiculi Funicula เป็น Napolitan Song อีก1เพลงระดับคลาสสิกมากๆนะคะแต่งในปี1880โอ้โหยาวนานมากๆเลยเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการรถไฟไต่เขาสายแรกขึ้นสู่ภูเขาจำไม่ผิดน่าจะเป็นใช่ภูเขาไฟวิสเวียสหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานทางด้านบริษัททัวร์เดี๋ยวเขาคงจะใจดีส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าดีเจตู่พูดถูกหรือเปล่านะคะผู้แต่งทำนองนี้ก็คือลูกีเดนซ่าแล้วก็แต่งเนื้อร้องโดยเปปิโน่ดูโกลองนึกดูนะคะว่าตั้งแต่ปี1880ปีนี้2026แล้วยังมีคนมาหัดร้องหัดเล่นกันอยู่เลยแล้วท่วงทำนองมันคุ้นหูมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งได้ยินคำแรกของนักร้องชายมานี่บางคนจะนึกถึงประเทศอิตาลีบางคนจะนึกถึงโฆษณาช็อกโกแลตอะไรที่เขาโอ้โหเป็นสไตล์อิตาเลียนแล้วก็มีช็อกโกแลตเยิ้มราดมาก่อนเลยนึกออกใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะได้ยินนักร้องชายร้องแต่ว่าวันนี้ดีเจตู่จะนำเวอร์ชันที่เป็นนักร้องคู่มาฝากกันนะคะนักร้องชายเสียงเทเนอร์เป็นชาวอิตาเลียนชื่อปาสควาเล่เอสโปซิโตอุตส่าห์ซ้อมอ่านมาแล้วเชียวส่วนผู้หญิงเป็นศิลปินชาวเลบานอนอเมริกันชื่อไมซาการ่าดูซิว่าทั้งเขาและเธอจะร้องเพลงนี้ Funiculi ได้เป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนที่ออกมาใหม่ๆเพลงนี้นะคะเฉพาะโน้ตเพลงเนี่ยขายได้มากกว่า1ล้านชุดในปีแรกลองมาฟังศิลปินที่เขาถ่ายทอดเพลงนี้กันมานะคะเคยนำอันเดรียโบชิลลี่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเป็นเวอร์ชันดูเอ็ดของนักร้องชาวอิตาเลียนแล้วก็นักร้องสาวชาวเลบานอนอเมริกันค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นเวอร์ชันดูเอ็ดดีเจจะรู้สึกว่าอยากจะไปนั่งอยู่ในสถานที่แสดงดนตรีด้วยเลยคนฟัง Yesterday's Music ก็น่าจะเป็นคนรักเสียงเพลงแล้วก็เปิดใจฟังเพลงได้หลากยุคหลายสมัยนะคะแล้วก็มีนักฟังเพลงรุ่นใหม่ที่แอบแปลกใจว่าเอ๊ะเพลงที่ชอบในวันนี้มีที่มาจากวันวานไกลแสนไกลก็หลายต่อหลายเพลงเสน่ห์ของดนตรีเล่นสดการเรียบเรียงดนตรีที่ดีคำร้องทำนองที่น่าฟังนะคะแล้วก็การเรียบเรียงเสียงประสานต่างๆทำให้อรรถรสของบทเพลงนั้นน่าฟังมากยิ่งขึ้นหวังว่าคุณผู้ฟังที่ขอเพลงจังหวะสนุกๆขับรถอยู่นะคะก็คงจะเพลิดเพลินอาจจะเผลอฮัมเมโลดี้ไปได้โดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งดนตรีก็เป็นไปได้นะคะหัวใจมีเพลงฟังเพลงด้วยกันค่ะเมื่อขึ้นสถานี FM 93.5 แล้วก็มีเพลงดีๆให้ฟังหลายต่อหลายเพลงเหมือนกับชวนไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ด้วยกลิ่นอายของดนตรีชวนเที่ยวแบบนั้นเลยนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่เห็นคุณค่าของเสียงเพลงว่าดีต่อใจสนับสนุนรายการ Yesterday's Music ให้คุณได้มีเพลงเพราะๆฟังหลากยุคหลายสมัยขอบคุณอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณรวมทั้งเรื่องราวของหูฟังที่ทำให้เราฟังเพลงได้เป็นส่วนตัววันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเขาถามมาเป็น question mark เลยว่า Bose รุ่นนี้เหมาะกับตอนไหนรุ่นแรกเอ๊ะทำไมถึงมีรูปสติ๊กเกอร์ไอคอนแบบหัวใจสลายเป็นหูฟัง Quiet Comfort Earbuds โปรยมาว่าอกหักฟังเพลงเศร้าเข้าถึงได้เต็มอารมณ์นาน 8.5 ชั่วโมงเป็นความยาวของการใช้หูฟังรุ่นนี้นะคะแต่เศร้าก็อย่าเศร้านานแต่ฟังเพลงนานๆได้ Quiet Comfort Earbuds เนี่ยเสียงคุณภาพมากเลยนะคะแล้วก็วัสดุเขาใส่สบายตัดเสียงรบกวนกันน้ำกันเหงื่อพร้อมลุยกับคุณดีไซน์เนี่ยพอดีหูไม่ต้องกลัวหลุดนะคะแบตเตอรี่อย่างที่ได้เรียนให้ทราบ 8.5 ชั่วโมงไม่ต้องกลัวหมดง่ายๆค่ะมาดูที่ลำโพงกันบ้างหลายๆบ้านนะคะก็ตั้งใจเอาไว้ว่าบ้านคือวิมานของเราวันไหนว่างก็จะฟังเพลงชมภาพยนตร์ให้หนำใจแนะนำลำโพงรุ่นนี้นะคะ Lifestyle Ultra Speaker ขึ้นบ้านใหม่มีโฮมเธียเตอร์ติดบ้านแล้วมีลำโพงรุ่นนี้ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากเลยเชื่อมต่อลำโพงได้หลายห้องนะคะพร้อมเล่นเสียงได้พร้อมกันเพิ่มมิติเสียงสมจริงรอบทิศทางควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสแล้วก็เชื่อมต่อได้ทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth ค่ะซื้อ Bose ซื้อที่อัศวะโสพลเท่านั้นนะคะมั่นใจในเรื่องราวของบริการก่อนและหลังการขายขอบคุณอัศวะโสพลสนับสนุนรายการ Yesterday's Music ร่วม10ปีได้แล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่นี่เลยแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานมาจาก Dreams and Memories ด้วยถ้าวันนี้ออกไปนอกบ้านไปแถวๆสยามพารากอนไปรอรับน้องเนเน่แล้วอย่าลืมแวะไปชั้น2ก็มีอัจฉริยะโสพลสาขาสยามพารากอนด้วยค่ะแล้วก็ที่เซ็นทรัลอิสต์วิลล์ก็อยู่ที่ชั้น2เช่นกันส่วนอัจฉริยะโสพลสาขาเอ็มบาซีอยู่ที่ชั้น4นะคะอยู่ที่บ้านก็ช้อปออนไลน์ได้เลย www.atsawasopol.co.thสอบถามเพิ่มเติมที่022194301 022194301ถึง2ค่ะท่องเที่ยวกับเสียงเพลงกันต่อนะคะเราจะฟังบทเพลงที่มีกลิ่นอายจากกรีซกันบ้างนะคะเขาจะเริ่มต้นการเต้นรำแบบช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มจังหวะและนี่คือ Saba the Greek Dance ค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยศิลปินนะคะเชื้อสายกรีกทั้งสองท่านเลยทีเดียวจากซาบาแดนซ์ของทั้งกรีกแล้วก็มี My Friend The Wind ท่องเที่ยวไปกับสายลมเดมิสบุโซนั่นเองแล้วก็ Over and Over กับนานามุสคุรินะคะจริงๆเตรียมจะพาไปเที่ยวตุรกีต่อแต่ดูเวลาแล้วได้เวลาพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าท่องเที่ยวกับเสียงเพลงกันอีกนะคะ
1: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
2: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับจับบลูทูธก็ง่าย
3: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
4: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
5: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
6: ทานอาหาร
5: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
7: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
8: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงมันไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
9: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
10: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
11: สู้ Lions One Pride
10: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
12: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
13: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึก The Longest Day โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา 14:00 น.ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
14: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกล่าวภายหลังการสำรวจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานประกอบกับสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนไทยสูญหาย3คนบริเวณดอยจ้องจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นพบแล้ว2คน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคนไทย3คนสูญหายบริเวณดอยจ้องใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภายหลังที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปูพรมค้นหาและจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณสวนสับปะรดแนวเขตสันป่าสักล่าสุดชุดลาดตระเวนพบผู้สูญหายแล้ว2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนพร้อมเตรียมนำผู้ที่พบแล้วกลับลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลทหารเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วัน
8: กำลังพลทหารกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George S.W. Bush หรือ CVN-77 และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่รวมจำนวน2ลำซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายจอดเทียบท่าห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลียงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างไรก็ตามตลอดช่วงการเยือนจังหวัดภูเก็ตของกำลังพลทั้ง 5,000 นายในระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้ทราบว่าจะมีการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลเพียงมีข้อห้ามในเรื่องของการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึก The Long Guest Day โดยดนูฮัมตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา 14:00 น.ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
3: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
4: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
5: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
6: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
7: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
8: ทานอาหาร
7: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
9: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
10: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
11: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอศวโสพล Your great moment our passion
12: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
13: ห์ Two Lions One Pride
12: สิงห์คอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
14: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

ชั่วโมงที่3นะคะมาฉายหนังฟังเพลงกันเพลงจากภาพยนตร์เรื่องโปรดของคุณผู้ฟังหรือเปล่าประมาณปี1956นะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Around the World in 80 Days ชื่อภาษาไทยถ้าจำไม่ผิดจะเป็น80วันรอบโลกใช่ไหมคะเสียงทุ้มนุ่มของ Nat King Cole แต่ว่ากันว่าในภาพยนตร์จะไม่ได้มีน้ำเสียงแบบนี้จะเป็นเพลงบรรเลงโดย Victor Young นะคะเพลงนี้ก็แต่งโดย Harold Adamson ในคำร้องส่วนทำนองก็คือ Victor Young นั่นเองต่อมา Nat King Cole ได้นำมาบันทึกเป็นเพลงร้องปรากฏว่าโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆเลยนะคะอีกหนึ่งเวอร์ชันเป็นนักร้องสาวๆในกลุ่มของ Macquarie Sisters ได้ Around the World เวอร์ชันของนักร้องหญิงร้องประสานเสียงกันไพเราะใส่เฮดโฟนจัดรายการนี้ตอนที่ฟัง Around the World ในเวอร์ชันของ Nat King Cole ได้ยินเสียงประสานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงนักร้องหญิงร้องฮูฮาไว้โอ้เพราะจริงๆเลยลดแล่นท่องเที่ยวรอบโลกไปกับคุณๆด้วยชั่วโมงที่3ของ Yesterday's Music FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาของ Wonderful Weekend นะคะให้วันหยุดสัปดาห์ของคุณกับเพลงเคยคุ้นวันหวานเล่าขานกันอีกครั้งในวันนี้มากันแบบหลากหลายทศวรรษเลยคิดถึงเพลงไหนของใครคิดถึงภาพยนตร์เรื่องไหนที่มีเพลงเพราะๆเพลงที่คุณชอบบอกได้ที่4689935นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่อัปเดตภาพบ้านหลังจากที่ได้ฟื้นฟูดูแลให้คนมาขัดสีฉวีวรรณเอี่ยมอ่องนะคะขอบคุณคุณพี่อ้วนตุ๊ขอบคุณพี่ต้อยตุ้ยส่งรูปบ้านมาให้ดูนะคะยินดีด้วยที่น้ำแห้งแล้วก็ได้บ้านสวยๆคืนกลับมาเหมือนเดิมก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศแล้วก็การเตรียมตัวล่วงหน้าเผื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกเห็นว่ากันว่าวันที่5ถึงวันที่10ก็เอาเรื่องอยู่นะคะยังไงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะขอบคุณที่อุดหนุนสปอนเซอร์ของรายการนะคะพี่หนุ่มส่งรูปกระป๋องสิงมามีสปาร์คลิ่งโซดาด้วยขอบคุณมากๆค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงนะคะมีทั้งโซดาสิงให้พรายฟองซ่าเครื่องดื่มของคุณก็อร่อยซับซ่ามากยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ชุดเลมอนโซดาหลากหลายรสชาติไปเพิ่มแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลดื่มเปลี่ยนบรรยากาศในบางครั้งบางทีและไม่ว่าจะมีแก้วโปรดเป็นแก้วไหนน้ำดื่มสะอาดซ้ำ

การมากมายดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในทุกวันนะคะมั่นใจน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มสิงและตัวช่วยให้ดีเจตุแข็งแรงซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพค่ะโทรและ ID Line 0993286262โทรและสั่งซื้อได้ส่งให้ถึงบ้านนะคะยังไม่มีวางจำหน่ายที่ร้านใดๆค่ะขอบคุณบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณแล้วก็ยังรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะแนะนำข้อมูลข่าวสารดีๆจากอัศวะสุพลให้คุณๆได้ทราบเช่นเคยค่ะส่งเพลงส่งกำลังใจกันก่อนนะคะ

ให้ฟังความละเมียดละไมนะคะกลิ่นอายจากการแล่นเรือช้าๆที่เมืองจีน on a slow boat to China Johnny James นั่นเองสองเพลงก่อนหน้านะคะ on the sunny side of the street วันนี้เลือกเวอร์ชันของ Manhattan Transfer ฟังแล้วก็เพลิดเพลินดีนะคะมีคุณผู้ฟังคงจะนึกถึงภาพยนตร์หลายเรื่องเหมือนกันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงแจ๊สที่แบบโด่งดังระดับตำนานทีเดียวงานของยุค 30s on the sunny side of the street เห็นมีอยู่ในเรื่อง JFK ปี 1991 นะคะ Father of the Bride ภาคที่2ปี 1995ส่วน Make Someone Happy วันนี้เป็นน้ำเสียงของ Margaret Whiting บางคนอาจจะเคยได้ยินในภาพยนตร์เรื่อง Sleepless in Seattle หรือเปล่าอันนั้นน่าจะเป็นเวอร์ชันของ Jimmy Durant มั้งคะหรือจะเป็นยุค 2000 ก็จะเป็นเรื่องของ Arthur Christmas อะไรแบบนั้นวันนี้ให้ฟังในเวอร์ชันที่เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็เสียงร้องคมชัดด้วยนะคะหลายๆเพลงจากภาพยนตร์พอได้รับความนิยมก็จะมีศิลปินต่างๆนำไปร้องนำไปเล่นกันเยอะทั้งร้องทั้งบรรเลงคุณล่ะคะยังคิดถึงเพลงจากภาพยนตร์เรื่องไหนของใครก็บอกกันได้ที่4689935วันนี้มีคนคิดถึงเพลงของแอปบ้าด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้ติดแผ่นมาด้วยขอติดไว้สัปดาห์หน้าได้ไหมคะจะได้เล่นกันเป็นชุดๆเลยมีเพลงของแอปบ้าในภาพยนตร์ที่น่าสนใจรวมทั้งเพลงที่โด่งดังในยุค 70s แล้วก็ยังเป็นมีอัลบั้มล่าสุดที่อุดหนุนแอปบ้านี่ก็เป็นยุค 2000 เหมือนกันเดี๋ยวดูให้นะคะยังไงได้รับข้อความเรียบร้อยแล้วรวมทั้งข้อความของคุณปู่ด้วยนะคะขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ให้ความสนใจนะคะอยากจะไปลองเครื่องเสียงที่แนะนำกับปัสสาวะโสพลค่ะพูดถึงเรื่องราวของการชมภาพยนตร์แล้วแล้วก็นึกถึงซาวบาร์ของมาแชลกันบ้างหรือเปล่าฟังไม่ผิดค่ะมาแชลแน่นอนเป็นมาแชลรุ่นเฮสตันนะคะที่อัศวะโสพลอยากจะแนะนำซาวบาร์ที่มาพร้อมเอกลักษณ์แบบมาร์แชลแท้ๆเลยเสียงของเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ต้องบอกว่าเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บไม่ต้องบอกว่าเป็นใครเพราะว่าการออกแบบของมาร์แชลนี่อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะเชิญชวนให้คุณเข้าสู่ประสบการณ์โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ของคุณเสียงเพลงในแบบที่คุณหลงไหลการรับชมภาพยนตร์ในแบบที่คุณชื่นชอบยังไงก็ไปทดลองสัมผัสตัวจริงเสียงจริงนะคะสัมผัสความคลาสสิกที่เนื้อกว่ากับซาวบาร์จากมาแชลรุ่นเฮสตันที่อัศวะโสพลค่ะมาสัมผัสตัวจริงของจริงแล้วก็เชิญชวนคุณเป็นเจ้าของวันนี้ที่อัศวะโสพล2สาขาด้วยกันนะคะอัศวะโสพลสาขาสยามพารากอนแล้วก็อัศวะโสพลสาขาเซ็นทรัลอีสต์วิวอยู่ที่ชั้น2ค่ะขอให้คุณเป็นเจ้าของมาแชลรุ่นเฮสตันแล้วก็ฟังเพลงชมภาพยนตร์ให้มีความสุขนะคะฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้เมื่อกี้ล่องเรือไปที่ทางจีนแล้วแต่ว่าตอนนี้หลายๆท่านบอกว่าใจไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาก็เริ่มต้นกันสำหรับพิธีปิดเอเชียนเกม2026นะคะจากสนามปาลามามิสุโฮเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นน่าจะเริ่มกันที่16นาฬิกาเวลาประเทศไทยใครชมเล่าสู่กันฟังบ้างแต่ที่แน่ๆส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาชายคุณบิวภูริบุญสอนด้วยนะคะได้รับรางวัล MPV ประจำเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยค่ะเล่นเพลงญี่ปุ่นสักเพลงหนึ่งนะคะ

กันครั้งหนึ่งไม่นานสักเท่าไหร่นะคะฮีโร่ต่างๆเหล่านี้เป็นขวัญใจเด็กๆนะคะทั้งวัยรุ่นทั้งพรีทีนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพอเล่นเพลงจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นสมัยที่เด็กๆติดกันอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยเพลงเดียวไม่เคยพอเลยพอเล่นเพลงจากเคนโดปุ๊บนี่ก็มีคุณผู้ฟังส่งมาเลยนะคะบอกว่าดูตั้งแต่หน้ากากเสือเคนโดโดราเอมอนเนนน้อยน่ารักมากมายแล้วก็ดีเจตุเคยนำเพลงน่าจะนำเพลงหน้ากากเสือแบบเร็วนะคะมาให้ทายกันส่วนใหญ่จะสับสนกันระหว่างคาเมนไรเดอร์ไรเดอร์เอ๊ะมดแดงหรือเปล่าไอ้มดแดงไอ้มดแดงสิใช่มันจะมีความสนุกสนานจังหวะรวดเร็วประมาณกันนะคะแต่ฟังไปเรื่อยๆจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรวันนี้ก็นำมาฝากนะคะเป็นบรรยากาศต้อนรับพิธีปิดของเอเชียนเกมซึ่งก็เป็นพิธีที่ตรงกับวันนี้พอดีเลยสิตุลาคมก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทุกคนทุกประเทศนะคะกว่าจะมีกีฬาดีๆแบบนี้นี่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้งบประมาณการฝึกฝนอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็คราวนี้นักกีฬาไทยถือว่าเป็นนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัล MPV ของเอเชียนเกมค่ะเป็นไปตามความคาดหมายนะคะก็จะเป็นคุณภูริพลบุญสอนหรือว่าคุณบิวนั่นเองนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยผลงานโดดเด่นนะคะก็ได้รางวัลนี้ไปแล้วก็ทำสถิติได้ดีลบสถิติตัวเองด้วยแสงสถิติตัวเองเรื่องราวของกีฬาเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด One Asia ที่เขาจะสื่อถึงการรวมกันของผู้คนจากหลากหลายชาติแล้วก็วัฒนธรรมผ่านกีฬายอดเยี่ยมมากๆไว้จะไปตามดูย้อนหลังนะคะตอนนี้ก็ได้แต่ดูภาพนิ่งไปนิดๆก็ขอให้มีความสุขแล้วก็โดฮาจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ค่ะแข่งกีฬากันดีกว่าแข่งเรื่องราวของอะไรก็ตามทีที่มันจะเกิดพลังลบไปทั่วโลกนะคะก็สิ่งดีๆก็ต้องเชียร์กันขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับมาเชลเฮสตันนะคะ2สาขาเท่านั้นอัชวะโสพลสาขาสยามพารากอนแล้วก็อัชวะโสพลสาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ค่ะไปดูตัวจริงของจริงให้พึงพอใจแล้วก็เป็นเจ้าของความคลาสสิกเหนือกว่ากับซาบาจากมาเชลรุ่นเฮสตันอัชวะโสพลสนาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ02-219-4301 02-219-4301-2ค่ะมีสาวๆจากนนทบุรีนะคะบอกว่าเป็นแฟนหน้ากากเสือเหมือนกันแล้วก็ชอบตอนจบด้วยเพลงเพราะมากหมายถึงเพลงนี้แน่ๆเลย

หลายๆท่านชอบท่วงทำนองของบทเพลงนี้มากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังจากนนทบุรีบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงหน้ากากเสือเวอร์ชันตอนไต่ต้นท้ายตอนจบเพราะมากๆอีกหนึ่งเพลงมีคนบอกว่าเสียงฮาร์โมนิก้านี่เพราะจริงๆนำมาฝากได้บรรยากาศกลิ่นอายของทางญี่ปุ่นรวมทั้งภาพยนตร์ที่หลายๆท่านคิดถึงชื่อไทยเพราะมากๆเลยชื่อภาษาอังกฤษนี่ Seven Nights in Japan ใช่ไหมคะชื่อไทยไม่มีเมื่อคืนนี้อีกแล้วแล้วก็เป็นเรื่องราวความรักโรแมนติกมากๆเลยระหว่างเจ้าชายแห่งฟากฝั่งตะวันตกกับหญิงธรรมดาธรรมดาที่เป็นมัคคุเทศนำเที่ยวรับบทโดยฮิเดมิอาโอกิรับบทเป็นซูมินะคะแล้วก็ไมเคิลยอร์กนั้นจะเป็นเจ้าชายจากต่างแดนแสดงดีค่ะดูรักกันจริงๆเลยแต่ก็มีเวลาแค่7ค่ำคืนเท่านั้นฝ่ายหญิงรู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ในโลกของความเป็นจริงต่างก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองและฝ่ายหญิงเลือกที่จะจากลาแล้วก็เพลงในรถที่มัคคุเทศก์สาวได้ร้องก็คือเพลงนี้นะคะเป็นเพลงท่วงทำนองพื้นบ้านที่มีมาช้านาน Lullaby of Takida ใครเคยชมที่เป็น MV การ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักมากๆเลยเขาแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมนะคะเหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้าความร่ำรวยความยากจนความไม่เท่าเทียมเนี่ยทำให้เด็กหญิงต้องบอกว่าจริงๆน่าจะเป็นวัยเรียนแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปร่ำเรียนเหมือนเด็กรวยๆครอบครัวรวยฟากขนุนมองไปฟากขนุนที่ไรเห็นแสงเรืองรองก็จะรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กต้องแบกเด็กทารกไว้อยู่ที่ข้างหลังแบบนั้นนะคะและเพลงนี้ก็ขึ้นมา Lullaby of Takeda หมายถึง MV การ์ตูนญี่ปุ่นนะคะแต่ส่วนในภาพยนตร์นี่ซูมิร้องในรถเขาเรียกอะไรคะรถโค้ชรถบัสที่เวลาจะไปเที่ยวหลายๆคนนั่งนั่นแหละค่ะแล้วก็หลายๆคนชอบเพลงจาก Seven Nights in Japan มากๆทำนองเพราะมากๆเลยมีที่ไปที่มาก็มาจาก Lullaby of Takeda นั่นเองขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการช่วยเลือกเพลงช่วยจัดรายการแล้วก็ส่งข้อความข้อมูลภาพต่างๆมาคุยกันเสมอเดี๋ยวเพลงที่คุณฝากไว้ทำกันบ้านเราก็จะนำมาฝากนะคะจดไว้ทุกๆเพลงเลยขอบคุณที่รอคอยได้เสมอเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นสีสันของยุค 60s ติดตามกันนะคะว่าจะมีเพลงไหนของใครอย่างไรให้คุณได้ผ่อนคลายกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับ Yesterday's Music ค่ะ

0: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
1: ซื้อรุ่นนี้มาจากอศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
2: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วย
3: นี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
4: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
5: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
6: ทานอาหาร
5: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
6: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
7: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
8: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอศวะโสพล Your great moment our passion
0: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
9: Two Lions One Pride
0: สิง Corporation and Chelsea Football Club
10: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
11: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึก The Long Guest Day โดยดนูฮัมตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
12: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่
7: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนจึงได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตโดยเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำมาอย่างจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้น นายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่นันทิกากิตตาโลรายงาน
0: กระทรวงพลังงานจัดทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาท่อส่งน้ำมันรั่วซึมถนนเชื้อเพลิงพระราม3โดยเชื่อมต่อท่อใหม่ยาว16เมตรปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้ว
9: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วซึมณถนนเชื้อเพลิงพระราม3กรุงเทพว่าขณะนี้การดำเนินการเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดเปลี่ยนท่อโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เสนอแผนเปลี่ยนท่อขนส่งน้ำมันใหม่ทั้งหมดเป็นความยาวประมาณ16เมตรในบริเวณจุดที่พบรอยรั่วขนาดประมาณ 6.6 เซนติเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยหลังจากกระบวนการเปลี่ยนท่อเสร็จสิ้นในวันที่7ตุลาคมนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือจากบริษัทบัฟขนส่งท่อจำกัดหรือ BPT ทำการทดสอบตรวจสอบระบบท่อขนส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง66กิโลเมตรเพื่อนำผลการทดสอบระบบท่อดังกล่าวไปประเมินร่วมกับผลวิเคราะห์จากสถาบัน Mtechสำหรับประเมินจุดที่มีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในอนาคตชาวนันมาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกและลองเกสเดย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทเทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
3: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
4: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
5: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
6: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
7: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
8: ทานอาหาร
7: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
9: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
10: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
11: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
12: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
13: Two Lions One Pride
12: สิง Corporation and Chelsea Football Club
14: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอน้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

มีคนส่งข้อความมาทันใดหลังจากจบ2เพลงนี้นะคะบอกว่าฟังแล้วอารมณ์ดีเล่น2เพลงนี้บอกฟ้าฝนจ๋าฟังเพลงนี้หน่อยขอแสงแดดอันแสนอบอุ่นร้อนไม่ว่าขอให้น้ำแห้งเหือดนะคะแล้วก็ผู้คนเดือดร้อนน้อยที่สุดจนบรรเทาเบาบางแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นซันดี้จากนิวสดากาและLet Me Beจาก The Cascades นั่นเองค่ะย้อนเวลาย้อนอดีตกับ Yesterday's Music ถึงชั่วโมงที่4แล้วนะคะซีซันของยุค 60s ที่ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์วันหยุดด้วยกันแบบนี้สัปดาห์ละครั้งนะคะฟังเพลงกันหลากยุคหลายสมัยดีเจตู่ พุทธศรีสรัตอยู่กับคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะทำให้เราได้พบกันแบบนี้ทุกจุดซ่าสุดาสิงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงรวมทั้งหลากหลายรสชาติของผลิตภัณฑ์เลมอนสดาโดยบริษัทบุญรอดจำกัดค่ะพร้อมด้วยตัวช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้นซุปไก่สกัดระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ธรรมชาติ 100% นะคะไม่เจอสีไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัตถุกันเสียไม่มีวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสแล้วก็ไม่มีการเติมเกลือแน่นอนเพราะว่าใส่ใจสุขภาพกันอย่างจริงจังยังไม่มีวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะเป็นการสั่งซื้อแล้วก็ส่งตรงให้ถึงบ้านขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่โทรไปสอบถามและสั่งซื้อหลายท่านบอกว่าชอบถุงที่ใส่ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์นำไป reuse ใช้ซื้อกับข้าวเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตได้อีกหลายเวลาทีเดียวค่ะโทรและ ID Line ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์0993286262นะคะ0993286262ค่ะและแน่นอนนะคะคนฟังเพลงก็ย่อมต้องคัดสรรเครื่องเสียงดีๆหูฟังดีๆลำโพงที่ใช่ตอบรับทุกการใช้งานมั่นใจอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณแล้วก็ยังรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมที่02-219-4301-2 02-219-4301-2 ค่ะ

มากันคนละ2เพลงนะคะสำหรับ The Beatles ที่ชวนให้ตามตะวันกันด้วย Till There Was You เป็นเพลงที่ฟังแล้วสว่างสบายสดใสดีจริงๆนะคะแล้วก็ I Follow The Sun เป็นแบบฉบับ Remaster ให้ฟังได้เสียงชัดแจ่มใสมากขึ้นส่วน Claudine Longchamp ก็มาเชียร์ให้เป็น Good Day Sunshine มีหลายที่ก็ฝนหยุดแล้วนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้มีแดดมาบ้างเปล่าปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งเพลงของ Claudine Longchamp ก็คืออ๋อต้องบอกว่าเป็นเพลงของ The Beatles ที่ Claudine Longchamp นำมาร้องนะคะ When I'm 64นั่นเองเครื่องดนตรีฟังแล้วเพลิดเพลินดีจริงๆนะคะอยากให้คุณร่าเริงสดใสสมกับเป็นวัยรุ่นในยุค 60s หลายๆท่านบอกว่าฟังแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยนึกถึงวันวานยังหวานอยู่ตอนที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ที่น่ารักมากๆคือวัยรุ่นอีกหลายๆยุคก็มาฟังเพลงในยุค 60s ด้วยอย่างมีความสุขค่ะก็เป็นเรื่องราวร่วมสมัยกับบทเพลงนะคะส่วนตัวช่วยที่ทำให้เราฟังเพลงได้เพราะขึ้นก็ต้องมีลำโพงดีๆใช่ไหมคะชั่วโมงนี้ขอแนะนำ Bose SoundLink Plus เป็นลำโพงบลูทูธที่เหมาะกับวันที่คุณอยากจะเดินทางกันบ้างทุกสภาพอากาศนะคะเพราะว่ามี IP67 กันน้ำกันฝนลำโพงบลูทูธ SoundLink Plus พกพาสะดวกแบตทนทานฟังได้นานถึง20ชั่วโมงนะคะเบสชัดแน่นเสียงทรงพลังเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เต็มที่เลยว่า Bose รุ่นนี้เหมาะอย่างไรนะคะส่วนคุณที่อยากจะได้หูฟังหลายท่านก็มี Quiet Comfort Ultra Headphones แล้วคุณวิกิตด้วยใช่ไหมคะก็รีวิวมาว่าชัดเจนไม่ว่าจะไปเดินเล่นไม่ว่าจะไปออกกำลังหรือว่าฟังแบบเพลิดเพลินนะคะตอนนี้หูฟัง Quiet Comfort Ultra Headphones ก็มีเจนที่2ด้วยตัดเสียงรอบตัวเหมาะกับวันที่มีเสียงดังแต่ว่าอยากได้สมาธิทำงานอันนี้หลายๆท่านชอบนะคะบรรยากาศรอบๆเสียงดังแต่ว่าเรายังคงอยากจะได้สมาธิในการทำงานก็จะเหมาะกับรุ่นนี้เลยหูฟัง Quiet Comfort Ultra Headphonesรุ่นที่2ค่ะตัดเสียงรบกวนได้เหนือชั้นปรับเสียงอัตโนมัติแล้วก็เสียงรับทิศทางสมจริงแบตเตอรี่นี่ต้องบอกว่าอึดมากนะคะแบตอึดนี่สูงสุด30ชั่วโมงเลยทีเดียวซื้อ Bose ซื้อที่อัศวะโสพลนะคะเรียนเชิญได้ในสาขาที่คุณสะดวกอัศวะโสพลสาขาสยามพารากอนสาขา Central Festival Eastville สองสาขานี้อยู่ที่ชั้น2ส่วนสาขา Embassy เรียนเชิญที่ชั้น4นะคะหรือช็อปออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์อัศวะโสพล .co.th ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขนี้นะคะเมมได้เลย02-219-4301 02-219-4301-2อัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณ Yesterday's Music สรรหาเพลงดีๆทุกยุคทุกสมัยให้คุณมีความสุขกับทุกเพลงค่ะ

Bow your head and swing your arms. Shake your hips.

หลังจากชวนเต้นรำที่หาดทรายชายทะเลด้วยลิมโบร็อกนะคะชับบี้เชกเกอร์ก็ชวนดื่มรำแอนด์โคคาโคล่าเพลงสนุกๆ นะคะสีสันของยุค60ที่นำมาฝากกันแฟนของแคทเธอรีนเดนชอบบิลลี่บอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้ววันนี้มีให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็ Blame It On The Bossa Nova Eddie Gourmet เพลงโปรดลูกสาวคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะใครเป็นแฟน Annette Funicello ก็คงจะชอบ Jamaica Ska เต้นจังหวะไหนไม่ได้มันยากเกินไปมาหัด Jamaica Ska กับเธอก็น่าจะง่ายขึ้นเป็นบรรยากาศหาดทรายชายทะเลที่สนุกสนานนะคะพูดถึงบรรยากาศของท้องทะเลสวยๆฟ้างดงามแล้วก็ใกล้ๆกรุงเทพมหานครขับรถไปชั่วโมงเศษโทรไปสอบถามเขาแล้วว่าจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมไหมไม่มีนะคะที่ศรีราชาตอนนี้เปิดจำหน่าย Early Bird New Year Scala Dinner 2027จองกันเนิ่นๆจะได้ในราคาพิเศษแล้วก็มั่นใจว่าเหนื่อยมาตลอดทั้งปีแล้วก็จะได้พักผ่อนกันกับวันสบายๆที่ S ศรีราชานะคะจะเป็นแบบซื้อ voucher หรือว่าจะซื้อแบบเต็มแพ็คเกจก็ได้นะคะเชิญชวนกันเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีสุดพิเศษพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีเล่นสดนะคะชมพลุสวยงามตระการตาเขามี2ธีมให้เลือกค่ะคุณชอบสไตล์ไหนอย่างเช่นMoonlight Ocean Countdown Gala 2027นะคะเป็นค่ำคืนที่แบบโรแมนติกเปล่งประกายใต้แสงจันทร์ริมทะเล Moonlight Ocean Countdown Gala ส่วนอีกแบบหนึ่งชื่อธีมเขาก็คือ Aloha Ocean Breeze New Year's Eve Gala 2027นะคะเป็นการเติมสีสันให้ค่ำคืนส่งท้ายปีเก่ากับบรรยากาศสดใสสนุกสนานและเป็นกันเองแบบ Tropical Vibes ถ้าซื้อเป็น Voucher นะคะ Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทเท่านั้นส่วนเด็กอายุ 5-11 ปีก็อยู่ที่ 1,999 บาทค่ะเป็นราคาสุทธิแล้วนะคะส่วนใครต้องการจะซื้อเป็นแพ็กเกจคือเฉลิมฉลองแล้วก็นอนพักผ่อนที่นี่เลยก็จะมี Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทค่ะอันนี้ก็จะรวมห้องพักวิวทะเลอาหารเช้านะคะแล้วก็การลาดินเนอร์สำหรับ2ท่านด้วยนะคะร่วมเขาดาวคืนวันที่31ธันวาคมในงานของเขานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นๆ 18 นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนเลยมาเข้าดาวนับถอยหลังรับวันใหม่ปีใหม่กันนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมที่ S ศรีราชา038-183-888 038-183-888 ค่ะเสิร์ฟเครื่องดื่มอีกสักที่หนึ่งนะคะสั่งตรงมาจากบราซิลเลยคนที่เสิร์ฟเพลงนี้ก็คือสาวที่ร้องที่ร้อง Blame It On The Bossa Nova นั่นเองEdie Gourmetอีกสักเพลงหนึ่งนะคะ

ดเครื่องดื่มไปหลายอย่างเลยนะคะ The Coffee Song ในเวอร์ชันของเอดิกอมหรือว่าเอดิกอมเม่หวานใจของสตีฟ ลอเรนซ์นั่นเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วในชั่วโมงของ 70s เราก็ได้ฟัง The Coffee Song แบบโอ้โหสนุกสนานแดนซ์กระจายในแบบฉบับของ Osibisa นะคะตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันร่าเริงสดใสเสิร์ฟกาแฟชั้นเยี่ยมจากบราซิลอย่างอื่นไม่ต้องส่วนคริสริชาร์ดก็มาใน T42 หวังว่าคงจะถูกใจค่ะกระชับกระเฉงกับเสียงเพลงในยุค 60s ดีใจนะคะที่คุณชอบขอบคุณคุณพิกิจด้วยน่าจะชอบยุค 60s ดูโอเมืองทองธานีเปิดแล้วนะคะหยุดไปแค่2วันเท่านั้นช่วงน้ำท่วมหนักๆตอนนี้ก็เปิดบริการตามเดิมค่ะไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันได้รวมทั้งปาเนตโตเน่กินเผื่อดีเจตู่ด้วยนะคะเดี๋ยววันดีคืนดีจะสั่งกันอีกสั่งไปให้ใครก็ชอบกันทั้งนั้นเลยช่วงนี้ชวนคุณมาลุ้นโชคกันด้วยนะคะสำหรับท่านที่ดื่มน้ำดื่มสิงอยู่แล้วใบเสร็จอย่าทิ้งนะคะมีค่ารวมทั้งฝาน้ำดื่มของคุณต้องบอกว่าเขามีการลุ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งน้ำดื่มสิงให้ลุ้นเทสลาปีที่2แจกใหญ่กว่าเดิมนะคะปีนี้จัดเต็มกว่าเดิมด้วยรวมรางวัลมูลค่าอยู่ที่10ล้านบาทร่วมสนุกกันได้ทั้งจากฝาแล้วก็ใบเสร็จค่ะถ้าเป็นฝานะคะก็สแกนรหัสใต้ฝา2ฝารับ1สิทธิ์ซื้อครบทุก10บาทรับ1สิทธิ์จากใบเสร็จค่ะเพราะฉะนั้นใบเสร็จมีค่าอย่าทิ้งนะคะสะสมพอยต์ให้พร้อมแล้วก็มาแลกสิทธิ์ลุ้นเทสลารวมทั้งรางวัลอื่นๆอีกมากมายไม่แน่นะคะโชคดีจะเป็นของคุณก็ได้เขาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลย1ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมนี้ดูเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของสิงห์ Drinking Waters Facebook ของน้ำดื่มสิงห์ค่ะเพื่อแป๊บๆจะหมดชั่วโมงนี้อีกแล้วหวังว่าคุณก็คงจะมีความสุขกับหลากยุคหลายสมัยของสิงห์เพลงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะใครที่อยากจะไปฟัง The Longest Day วันทรนงกับไหมไทยออเคสตราก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จองบัตรได้ที่0930046005 0930046005ค่ะเป็นหมายเลขของ2สมิธนะคะ20ธันวาคมไปชมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นหอประชุมเล็กนะคะ

0: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
1: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
2: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
5: ทานอาหาร
4: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
6: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
7: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงก็ไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
8: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
0: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
9: สู้ Lions One Pride
0: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
10: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
11: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันพเด็จศึก The Longest Day โดยดนูฮัมตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
12: เวลา18นาฬิกา

0: ณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
2: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกและลองเกสเดย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทเทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
3: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
4: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
5: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
6: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
7: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
8: ทานอาหาร
7: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
8: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
9: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
10: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอศวโสพล Your great moment our passion
11: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
12: สู้ Lions One Try
11: สิงคอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับ
13: ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

ซุ้มเสียงสำเนียงแบบนี้ต้อง 70s แน่นอนเลยนะคะไม่ทราบว่าฟังแล้วนึกถึงเพื่อนคนไหนในวัยเรียนวัยรุ่นหรือวัยทำงานตอนต้นกันบ้างหรือเปล่าสำหรับพี่ๆที่เกิดก่อนวัยรุ่นยุค 70s นะคะจอห์นเลนนอนกับเพลงหวานๆ Oh My Love เสียงเปียโนเพราะพลิ้วไหวมากๆต่อเนื่องกันด้วย Jealous Skyหลายท่านผิวปากตามเพลงได้สบายมากรวมทั้งเสียงเบสเคยคุ้นที่เริ่มต้นเพลง I Started a Joke Bee Gees นะคะย้ำเดินไปบนถนนสายดนตรีจนถึงชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่5ช่วงเวลาของ Yesterday's Music ย้อนเวลาย้อนอดีตด้วยกันแบบนี้สัปดาห์ละครั้งฟังกันอิ่มๆนะคะบ่าย2ถึง1ทุ่มโดยประมาณ

นะคะที่ทำให้ได้พบกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเลือกสิ่งที่ใช่ให้กับร่างกายของคุณมั่นใจน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนแต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายค่ะและเมื่อต้องการความซับซ่าเลือกโซดาสิงให้ไพรฟองซ่าเครื่องดื่มของคุณก็อร่อยซับซ่ามากยิ่งขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดและเครื่องเสียงดีๆหูฟังดีๆทั้งลำโพงหรือต้องการให้ไปติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ระบบเสียงภายนอกภายในยินดีสำหรับคุณๆเสมอค่ะบริษัทอัศวะโสพลจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณและตัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดื่มเพื่อดูแลสุขภาพเพียงวันละ1ขวดเท่านั้นเลือกแบบออริจินอลกล่องสีแดงก็ได้นะคะ1ขวดก่อนอาหารมื้อเช้าหรือช่วงตอนท้องว่างซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพโทรและ ID Line 099-328-6262 099-328-6262 ค่ะ

ฟังเพลงหวานๆเหมือนกับเราได้เจอเพื่อนเก่าเห็นจะจริงนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าฟังเพลงชั่วโมงนี้อดไม่ได้ที่จะหยิบกีตาร์มาขึ้นสายแล้วก็ร้องแล้วก็เล่นหรือบางท่านอาจจะชอบเล่นเบสนะคะดีค่ะเดี๋ยวนี้ผู้คนก็หันกลับมาเล่นดนตรีหวานๆในสมัยที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นเคยเล่นกับเพื่อนเคยร้องกับเพื่อนนะคะหลากหลายสไตล์ทีเดียววันนี้ Bee Gees อีกหนึ่งเพลงไม่ให้น้อยหน้าจอห์น เลนนอนได้บทเพลง My World มาฝากไม่ได้ฟังกันตั้งนานแล้วนะคะเพลงนี้สองเพลงก่อนหน้า The Monkees กับ I Wanna Be Free มอบให้กับผู้ที่พ้นภาระหน้าที่งานประจำนะคะเราได้เริ่มต้นในวัยเกษียณอย่างมีความสุขเดี๋ยวนี้อายุเป็นเพียงตัวเลข60 70 80นี่เฉยๆมากเลยถ้าหากว่าแข็งแรงนะคะวาดฝันเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปเชียงใหม่ไปจำสถานที่ไม่ได้แต่ว่าแคปเก็บเอาไว้เหมือนกันมีรุ่นใหญ่นะคะเล่นดนตรีไม่มีใครทราบเลยว่าพี่เขาอายุ80แล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็ยังเล่นดนตรีได้ยอดเยี่ยมต้องไปชมกันสักหน่อย I Wanna Be Free นะคะก็เป็นเพลงที่ทั้งวัยรุ่นชายวัยรุ่นหญิงหัดเต้นหัดร้องกันไม่น้อยรวมทั้ง STH Go By แทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นวงร็อกอย่างหินกลิ้ง Rolling Stones พูดถึงเรื่องราวของเพลงร็อกอยากทราบว่าคนที่ฟังเพลงพ็อปเพลงโฟล์กหรือว่า Easy Listening รู้สึกอย่างไรกับเพลงร็อกมั่นใจว่าตอนนี้น้องเดนนี่ทำให้หลายๆคนหันกลับมาฟังเพลงร็อกกันเยอะเลยนะคะมีเพลงดีๆเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราได้มีความสุขแล้วก็ได้ลดแล่นไปมีงานดีๆดนตรีดีๆก็อยากจะเล่าสู่คุณผู้ฟังด้วยนะคะวันที่16นะคะ16ตุลาคมนี้เพลงร็อกระดับตำนานจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งบนเวทีสดเชื่อว่าตอนนี้ผู้คนทวินหาดนตรีที่เล่นสดนะคะมันได้พลังมันได้ความรู้สึกดีมากๆเลยชวนฟังเพลงฮิตที่คุณคิดถึงแล้วก็ซาวที่แสนจะคุ้นเคยเขาตั้งชื่อว่า Re-Life No. 1นะคะ Speaker Box ใครอยากฟังเพลงของ Queen The Rolling Stones Black Sabbath แล้วก็ The Smiths นะคะก็มีให้ฟังกันด้วยค่ะ16ตุลาคมนี้ที่ Speaker Box นะคะเขาก็จะมี Pre-sale อยู่ที่บัตร250เท่านั้น350แล้วถ้าว่าไปซื้อหน้างานนี่450บาทค่ะสนใจซื้อบัตรก็ www.speakerboxlive.com ดีเจตูอยากไปดูเป็นพิเศษก็คือวงที่ใช้ชื่อว่า Dead Sabbath ทราบมาว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่เขาไม่ได้เติบโตในยุค 70s แต่ว่าเล่นเพลงในยุค 70s แล้วก็เลือกเพลงของ Black Sabbath มาเล่นแต่ที่เขาใช้ชื่อว่า Dead Sabbath เพราะว่ากลุ่มนี้เขาชวนคุณพ่อมาเล่นเบสด้วยคุณพ่อน่าจะแตะเลข6แต่ดูรูปร่างหน้าตาแล้วยังหล่อเหลาอยู่เลยอยากจะไปดูวงนี้เป็นพิเศษ Dead Sabbath ไปดูด้วยกันไหมคะ16ตุลาคมนี้ดีเจตูยังไม่เคยไปเลย Speaker Box ว่าอยู่แถวน่าจะแถวๆทองหล่อหรือเปล่าเดี๋ยวขอทำกันบ้านนิดนึงใครสนใจจะไปชมก็ลองไปลองคลิก Facebook นะคะพิมพ์คำว่า Speaker Box แล้วก็จะมีเรื่องราวของ Re-Life No. 1เพลงร็อกระดับตำนานเนี่ยค่ะเป็นงานวันที่16ตุลาคมนะคะประตูเปิดประมาณช่วง2ทุ่มซื้อบัตรแล้วอยากไปมีคุณผู้ฟังสนใจนะคะเรื่องราวของซาวบาร์มาแชลแท้ๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้อยากจะถามคุณๆว่าในช่วงยุค 70s ค่ะก็จะมีเพลงพ็อปได้เยอะนะคะมีโฟล์คร็อกมีซัฟล็อกมีอีซี่ลิสนิ่งแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจคนที่ฟังเพลงพ็อป
พลงโฟล์กก็ดีหรือว่า easy listening นะคะกลับชอบจะเรียกว่าอะไรคะ soft rock pop rock soft rock สิเพลงหนึ่งเพราะว่าความหมายเขาดีมากๆแต่เฉพาะอย่างยิ่งคนที่ให้คุณค่าของความเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เพลงนี้เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรคะคล้ายๆ motto เหรอ quote เหรอนะคะจะต้องเขียนติดไว้ในสมุดเขาเรียกอะไรคะสมุด friendship ก็ดีนะคะบนโต๊ะหนังสือก็ดีจะมีคำว่า everybody needs a friend เสมอเลยใครๆก็ต้องการเพื่อน เล่นกีตาร์คีย์ A ได้เลย

แฟนๆของ Bridgeborne Ash นะคะคงจะดีใจว่าวันนี้ดีเจตู่เล่นเพลงนี้จบสักทีเพราะว่าเวลาเล่นเป็นเพลงสุดท้ายบางทีมันหมดเวลาไปก่อนเนื่องจากเป็นเพลงที่มีความยาวถึง8นาทีกับอีก22วินาทีประมาณนั้นฟังกันเต็มอิ่มแล้วก็ดำดิ่งไปกับเสียงดนตรีมีภาพใบหน้าของเพื่อนคนไหนลอยมาบ้างไหมคะถึงแม้ว่าเราจะต้องฝึกฝนว่าวันหนึ่งจะต้องอยู่คนเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่ดีเพียงหนึ่งคนสักเพียงหนึ่งทำไมเราจะไม่ต้องการเขาหรือเธอคนนั้น Everybody needs a friend คุณคงจะเห็นด้วยนะคะขอบคุณผู้แต่งเพลงนี้มาร์ตินเทอร์เนอร์ทั้งร้องนำแล้วก็เล่นเบสนะคะส่วนมือกีตาร์คู่ก็คือแอนดี้พอเวลแล้วก็เท็ดเทอร์เนอร์มือกลองโอ้โหเฉียบมากสตีฟอัปตันนั่นเองหวังว่าคงจะถูกใจนะคะแล้วคนที่ฟังเพลงพ็อปโฟกหรือว่าอีซี่ลิสนิ่งเพลงนี้น่าจะอยู่ในใจไม่ยากเลยเพราะว่าโด่งดังมากมายในช่วงต้นยุค 70s นะคะน่าจะประมาณสักปี1973แต่ไม่แน่ว่ามาบ้านเราปีไหนเป็นเพลงที่ทำให้เด็กหญิงตู่ต้องไปหาเนื้อร้องมาเมื่อก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์แบบนี้แล้วก็ได้ทราบว่าคำว่า company นอกจากจะแปลว่าบริษัทแล้วอ๋อแปลว่าอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้จากเพลงนี้แหละค่ะภาษาอังกฤษจากเพลงก็จะมีหนึ่งในนี้ด้วยนะคะมีคนทวงถามมาร์แชลเอสตันแล้วซาวบาร์ที่มาพร้อมเอกลักษณ์แบบมาร์แชลแท้ๆเสียงที่มีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครเชิญชวนคุณๆเข้าสู่ประสบการณ์โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ของคุณเสียงเพลงในแบบที่คุณหลงไหลการรับชมภาพยนตร์ในแบบที่คุณชื่นชอบมาร์แชลรุ่นนี้นะคะหวังว่าคงจะถูกใจคุณๆมาร์แชลรุ่นเอสตันสัมผัสความคลาสสิกที่เหนือกว่ากับซาวบาร์มาร์แชลรุ่นเฮสตันไปสัมผัสตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่อัศวะโสพล2สาขานะคะมีที่อัศวะโสพลสาขาสยามพารากอนชั้น2แล้วก็ที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ชั้น2เช่นกันสนใจมาร์แชลรุ่นเฮสตันเรียนเชิญที่อัศวะโสพลทั้ง2สาขานะคะขอบคุณข้อความล่าสุดที่ส่งมาให้บอกว่าไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะโอ้โหดีใจมากๆจองบัตรได้ง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า speaker box speaker ลำโพงนี่แหละค่ะแล้วก็ box กล่อง speaker box นะคะแล้วก็ดูคอนเสิร์ตวันที่16ตุลาคมมีหลายวงนะคะมี Midnight Rambers Das Bad Big Joe and Voodoo Boy แล้วก็ Smith Cetraหวังว่าคงจะอ่านไม่ผิดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าวงอื่นๆได้เป็นน่าจะเป็นต่างชาติเป็นวงฝรั่งนะคะแดสบัตนี่เป็นวงไทยที่บอกว่ามีคุณลูกเพื่อนคุณลูกแล้วก็เชิญคุณพ่อมาเล่นเบสด้วยอยากดูมากๆแดสบัตค่ะ

0: าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
1: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
2: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
5: ทานอาหาร
4: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
5: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
6: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
7: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
0: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
8: Two Lions One Pride
0: สิง Corporation and Chelsea Football Club
9: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
10: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกและลองเกสเตย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005

ขอบคุณทุกท่านนะคะจนถึงนาทีนี้ยังมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยกันแล้วก็มีหลายท่านเป็นนักดนตรีมีหลายท่านก่อนจะมีครอบครัวก็เล่นดนตรีกับเพื่อนๆมาก่อนพอได้ยินเพลงต่างๆเหล่านี้บอกว่ามันปลุกเร้าหัวใจวัยรุ่นได้เล่น Lipstick Dressesได้เล่น High Flyer ของ UFO ใช่ไหมคะศิลปินจากฝากฝั่งอังกฤษอีกหนึ่งวงแล้วก็ถ้าหากว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้จำกัดตัวเองว่าจะต้องฟังเพลงยุคใดสมัยใดสไตล์ใดสไตล์หนึ่งนะคะ Yesterday's Music ในทุกๆบ่ายจรดเย็นค่ำวันอาทิตย์ที่ FM 93.5 คงเป็นเพื่อนนักเพลงได้ไม่มากก็น้อยนะคะฟังเพลงกันหลากยุคหลายสมัยมีหลายทศวรรษทีเดียวบางทีมีเพลงโอกลายกันเป็นร้อยๆปีเพลงคลาสสิกก็มีให้ฟังนะคะด้วยแล้วก็บางทีย่ำเดินไปบนถนนสายดนตรีก็มีความสนุกสนานตรงที่แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงแม้กระทั่งวงร็อกบางวงยังได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงคลาสสิกเลยเพราะฉะนั้นคุณค่าของดนตรีนี่มีทุกยุคทุกสมัยนะคะฟังรายการนี้ก็จดหมายเลขโทรศัพท์กันไว้ให้แม่นๆมีข้อมูลข่าวสารตลอดใครที่จะไปชมคอนเสิร์ต The Longest Day กับอาจารย์ดนุหันตระกูลและไหมไทยออเคสตรา20ธันวาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กนะคะจองบัตรได้ที่2 Smith 093-004-6005 อย่างที่ทางสปอตเขาบอกเลยนะคะมีหลากหลายราคาส่วนคนชอบร็อกเมื่อสักครู่นี้ส่งมาบอกว่าขอไปชมคอนเสิร์ตด้วยจองด้วยตัวเองเลยค่ะบัตรราคาหลักร้อยเท่านั้นได้ไปชมผู้คนที่เขาเล่นดนตรีกันแบบโอ้สนุกสนานจากจิตวิญญาณนะคะนานๆจะได้มีดนตรีแบบนี้ให้ชมกันเล่น Facebook อยู่แล้วลองคลิกไปที่ Speaker Box นะคะก็จะมีรายละเอียดของคอนเสิร์ตด้วยรวมทั้งใครอยากจะฟัง Dead Sabbath มีคนขอเพลงของ Black Sabbath มาด้วยเดี๋ยวพี่ๆเขาฟังท่านที่ฟังเพลง 40s 50s จะตกอกตกใจไหมแต่จะว่าไปนะคะเพลงที่คุณถามถึงแล้วดีเจตู่ก็ได้ยินได้ฟังตัวอย่างของดัตสบัตเขาเล่นโอ้แกะมาแบบตามแผ่นเลยนะคะอยากไปดูตัวจริงเสียงจริงอยากฟังเพลงพารานอยด์ไหมคะก็ไว้เป็นเพลงสุดท้ายท้ายสุดแล้วกันเล่นแบบพี่ตึงก็คือจริงๆเรื่องของอาการหวาดระแวงหรือว่าโรคซึมเศร้าตอนนี้ไม่ได้ไกลตัวเลยนะคะกรมสุขภาพจิตก็ทำงานกันหนักเลยน้ำท่วมแบบนี้อยากจะแจ้งเรื่องราวก็สามารถจะแจ้งได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเป็นสายด่วนปภ.แต่หากว่ามีความเครียดเริ่มรู้สึกว่าจะซึมเศร้าจะหวาดระแวงแล้วก็สายด่วนของกรมสุขภาพจิตก็เปิดรับ24ชั่วโมงนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตฟรีไม่เสียเงินค่ะสายด่วน1323 1323นะคะทั้งผู้ที่เกิดปัญหาทั้งผู้ที่เห็นผู้เกิดปัญหานะคะหรือเขาซึมเศร้าหวาดระแวงพารานอยด์อะไรแบบนี้ก็ติดต่อได้ค่ะทิ้งท้ายไปด้วยเพลงนี้จาก Black Sabbath นะคะเพราะว่าเขาเข้าใจความรู้สึกที่ว่างเปล่าหรือคนที่คิดมากความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็อยากจะเตือนว่าอย่าเพิ่งดิ่งจนจมลงไปนะคะชีวิตเนี่ยจะหาความสุขได้เช่นกันก็อยากจะไม่ให้เหงาไม่ให้พารานอยด์จนเกินไปทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วไปชมคอนเสิร์ตด้วยกันวันที่16ตุลาคมนะคะสำหรับคุณที่อยากจะชมร็อกสนุกๆ กับ Speaker Box แล้วก็ Dead Sabbath แล้วก็ผองเพื่อนทั้งหลายพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะขอให้มีความสุขค่ะดำดิ่งไปอีกหนึ่งเพลงกับ Black Sabbath ส่งท้ายนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าพารานอยด์นะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
2: ่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: นายเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม
5: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองค์พระที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดครับว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
7: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำ ลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้ไป 18 กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.เดอจันทร์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้รับอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคาม จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
9: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วม

กับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์

0: ส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
1: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปอพอและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: สวัสดีตอนค่ำครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรครับค่ำคืนวันที่4ตุลาคม2569คืนนี้ช่วงแรกครับเราเปิดรายการได้ช่วงคุยข่าวผมมีข่าวของทางครม.ครับเข้าไฟเขียวจ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 นะครับรวมแล้วก็ 230,000 ครัวเรือนด้วยกันเดี๋ยวมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังกันครับอีกข่าวหนึ่งครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ดูแลสุขภาพอนามัยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมนะฮะก็มีการส่งหน่วยแพทย์ร่วมดูแลชาวกรุงเทพมหานครด้วยครับช่วงที่สองช่วงเล่าเรื่องคืนนี้ไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับเรื่องของท่าทางการนอนแต่ละแบบเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวไปฟังครับนายแพทย์ธานีธนิยวรรณครับท่านเป็นอาจารย์แพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับช่วงที่2ของรายการอย่าพลาดครับพักสักครู่ครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ข่าวแรกในช่วงนี้ครับมีข่าวของทางครม.ไฟเขียวนะครับจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 นะครับก็ 230,000 ครัวเรือนด้วยกันครับเรื่องนี้นะครับทางร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมตินะครับอนุมัติกรอบวงเงินนะโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกชาวนาปีแล้วก็ส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 นะครับจำนวน 1,544 ล้านบาทครับเพื่อใช้จ่ายให้เกษตรกรเนี่ยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับ233,729 ครัวเรือนด้วยกันโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินต่อเนื่องแล้วก็ถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายด้วยนะครับมาตรการนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่นะครับหรือสูงสุดก็ 10,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะโดยทางธ.ก.ส.ครับจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกรที่รับสิทธิ์โดยตรงนะครับทั้งนี้โครงการมีเป้าหมายเกษตรกรประมาณ 4,630,000 ครัวเรือนด้วยกันและพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ประมาณ 33.77 ล้านไร่ครับสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมนะครับจำนวน 233,729 ครัวเรือนก็มาจากการตรวจสอบข้อมูลหลังการโอนเงินให้เกษตรกรตามโครงการในรอบก่อนโดยพบเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไขของโครงการเพิ่มเติมนะครับอีก 113,523 ครัวเรือนด้วยกันจากกรณีข้อมูลการขึ้นทะเบียนและพื้นที่เพาะปลูกมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงขณะที่ยังมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเดิมนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินอีกส่วนหนึ่งจึงจำเป็นต้องเพิ่มกรอบวงเงินเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ ทั้งนี้ทางครม.เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนรายละเอียดตามมติครม.ครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2568แล้วก็ปรับกรอบวงเงินนะครับโครงการจากเดิมเนี่ย37,906 ล้านบาทครับเป็น 39,452 ล้านบาทเพื่อรองรับการจ่ายเงินแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นรวมทั้งเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการนะครับจากเดิมเนี่ยสิ้นสุด30กันยายน2569นะเดือนที่แล้วเนี่ยก็เป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้ธกส.สามารถดำเนินการจ่ายเงินได้ครบตามโครงการนะครับสำหรับเกษตรกรสิ่งที่ต้องรู้ครับคือผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์และก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการก็จะได้รับเงินในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับโดยการดำเนินการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยที่มีสิทธิ์แต่ยังตกหล่นจากการจ่ายเงินในรอบที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลืออย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการครับเราไปดูข่าวของการช่วยเหลืออีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งทางนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานท่านเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมทั้งให้คำแนะนำป้องกันโรคฉี่หนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สำรวจประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียครับพร้อมวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยครับด้านกรมวิชาการต่างๆในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสำรวจระดมทรัพยากรเวชภัณฑ์นะครับยาต่างๆเพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุบุคคลทั่วไปแจกจ่ายนะครับในพื้นที่ประสบภัยภาพรวมนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดทีมแพทย์แล้วก็สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายครับเป็นผู้สูงอายุมากที่สุดครับ 39,100 รายนะฮะให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับเป็นยารักษาน้ำกัดเท้ามากที่สุดแล้วก็เข้าสนับสนุนศูนย์พักพิง838แห่งใน13จังหวัดนะครับรองรับได้ 212,777 คนก็มีผู้มารับบริการสะสมนะครับ 1,352 คนครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยครับก็ได้รับรายงานว่าภาพรวมใน25จังหวัดก็มีสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบรวม84แห่งใน14จังหวัดส่วนใหญ่ก็เป็นรพสตนะครับ63แห่งโรงพยาบาล11แห่งครับสาธารณสุขอำเภอ6แห่งหน่วยบริการปฐมภูมิ3แห่งแล้วก็สสจอีก1แห่งครับก็ยังคงเปิดบริการตามปกติ36แห่งให้บริการบางส่วน9แห่งและหยุดบริการไป39แห่งครับโดยเขตสุขภาพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับคือเขตสุขภาพที่6จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ระยองครับอันนี้น้ำท่วมเยอะจริงๆ2จังหวัดนี้นะครับก็ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยกว่านะครับโดยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีได้ส่งต่อผู้ป่วยครับกระจายไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะครับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์โรงพยาบาลชลบุรีนะครับพัทยาปัทมคุณโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับโรงพยาบาลนครนายกแล้วก็กบิลบุรีแล้วก็เตรียมพร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองครับก็มีการส่งต่อนะครับไปยังโรงพยาบาลระยองนะครับ โรงพยาบาลวังจันทน์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลบ้านฉางด้านเขตสุขภาพที่5ครับก็ให้สถานพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมจากการระบายน้ำของเขื่อนพระเชตุลงกรณ์แล้วก็เขตสุขภาพที่4จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับขอให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขครับเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปครับ
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: คุณผู้ฟังครับพูดถึงท่าทางการนอนของคนเราเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ความถนัดบางคนชอบนอนหงายสบายดีนะครับบางคนบอกโอ้ตะแคงซ้ายดีกว่าหรือบางคนตะแคงขวาดีกว่าหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือบางคนอาจจะนอนคว่ำอ้าวแล้วมันจะสบายได้ยังไงก็มาฟังกันนะครับว่าท่าทางการนอนแต่ละแบบนั้นมีประโยชน์อย่างไรครับไปพบกับนายแพทย์ธานีธานิยวรรณนะครับท่านเป็นอาจารย์แพทย์นะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดครับไปพบกับนายแพทย์ธานีกันเลยครับ
8: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของท่าทางการนอนแต่ละแบบนะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วบางอย่างมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับท่านอนของคนเราเนี่ยมันมีหลายๆท่าปกติคนเราก็จะนอนหงายนอนตะแคงธรรมดาถูกไหมครับทีนี้ก็อยากจะมาเสริมนิดหนึ่งเช่นยกตัวอย่างบางคนรู้สึกว่าในเด็กเนี่ยนอนคว่ำนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราเจอว่ามันมีภาวะหนึ่งก็คือ sudden infant death syndrome นะครับอยู่ๆเด็กก็เสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับเขาเจอว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการที่นอนคว่ำก็ได้นะครับแล้วการนอนคว่ำในบางครั้งมันอาจจะทำให้มีการหายใจที่ลำบากบ้างในเด็กนะครับแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหานะครับนอนคว่ำเราก็ไม่ได้เกิดภาวะsudden adult death syndrome นะครับคือมีแต่ในเด็กเท่านั้นเองนะครับในเด็กเล็กๆ เลยนะครับอันโดยทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนอนคว่ำเนี่ยก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงบางคนอาจจะต้องหันคอไปทางซ้ายทางขวามันก็อาจจะมีเมื่อยคอข้างใดข้างหนึ่งเป็นพิเศษได้นะครับท่านี้จริงๆก็มีการนอนคว่ำเราเรียกว่าท่า prone นะครับ prone position คือมีความสำคัญในด้านการแพทย์ที่ผมใช้ใน ICU นะครับเวลาที่คนไข้มีออกซิเจนตกในร่างกายมากๆเช่นภาวะโควิดอย่างเงี้ยลงปอดหนักๆนะครับเราก็จะให้คนไข้นอนคว่ำนะครับเหตุผลที่ทำให้เราใช้เรื่องของท่าทางการนอนคว่ำมาใช้ในกรณีนี้ก็เพราะว่าปอดของเรานะครับ2ใน3เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเรานอนหงายนะครับน้ำหนักส่วนมากของหน้าอกเราเนี่ยครับมันจะกดลงในปอดทำให้ปอดที่อยู่2ใน3ของเราเนี่ยที่อยู่ด้านหลังมันโดนกดไปทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้ไม่ค่อยดีนะครับการนอนคว่ำก็จะทำให้ปอดส่วนนั้นเนี่ยมันมีการถูกมันไม่มีอะไรไปกดทับมันนะครับมันก็จะใช้การหายใจเข้าออกได้อย่างเต็มที่บริเวณนั้นก็จะสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้อย่างดีขึ้นก็จะทำให้ภาวะออกซิเจนของคนไข้นั้นดีขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้คว่ำคนไข้ไว้ได้ตลอดนะครับเพราะว่าปัญหาคือถ้านอนคว่ำไว้นานๆเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแผลกดทับตามบริเวณต่างๆนะครับที่สัมผัสกับเตียงนะครับเช่นบริเวณตรงอุ้งเชิงกรานที่สัมผัสนะครับบริเวณขานะครับบริเวณหน้าอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไข้ที่หนักขนาดที่จำเป็นจะต้องนอนคว่ำเนี่ยบางครั้งนะครับเราจะมีการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วการที่เราคว่ำเขาเนี่ยบาง การดูแลเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะครับเช่นว่าท่อที่ช่วยหายใจมันหลุดออกมาบ้างหรือว่าสายน้ำเกลือต่างๆที่เราใส่ไว้มันก็หลุดออกมาได้ก็จะต้องมีทีมที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะนั้นขึ้นมานะครับแต่หลังจากมีโควิดเนี่ยเราก็มีคนที่จำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนขนาดสูงนะครับเราก็ให้เขานอนคว่ำเลยโดยที่คนไข้ยังไม่ถึงขั้นที่จำเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับก็เราเจอว่ามันก็ช่วยคนไข้ได้พอสมควรนะครับนี่เป็นท่าของการนอนคว่ำนะครับทีนี้นอนตะแคงล่ะมันมีอะไรดีบ้างนะครับคนที่มีโรคกรดไหลย้อนบ่อยๆนะครับก็การที่ท่านนอนตะแคงเอาด้านขวาลงนะครับจะสามารถช่วยได้นะฮะเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าหลอดอาหารของเรานะครับมันจะมีจากตรงเนี้ยลงมาจะถึงกระเพาะกระเพาะแล้วจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วมันจะเป็นตัวโค้งไปทางด้านซ้ายนะฮะแล้วคือของลงไปในกระเพาะมันจะต้องไหลไปทางด้านขวาแล้วลงไปสู่ลำไส้ของเราที่เป็นลำไส้เล็กนะครับถ้าเรานอนตะแคงเอาด้านขวาลงนะครับของที่อยู่ในกระเพาะเราเนี่ยแทนที่มันจะขึ้นข้างบนมันจะลงไปทางด้านขวาซึ่งนำไปสู่ของกระเพาะนำไปสู่ในลำไส้เล็กของเราซึ่งมันเป็นทางที่มันควรจะไปนะครับแล้วมันจะได้ไม่ไหลย้อนกลับขึ้นมานะครับการนอนเอาด้านขวาลงก็ช่วยนะครับการที่นอนเอาหัวยกขึ้นนิดนึงแล้วตะแคงนี่ยิ่งดีใหญ่นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าของที่เรากลืนลงไปทางปากมันควรที่จะลงไปข้างล่างตามแรงโน้มถ่วงถูกไหมครับถ้าเรานอนเอาหัวราบไปกับพื้นเนี่ยนะฮะหรือราบไปกับเตียงก็มีโอกาสที่ของมันจะขึ้นมาตรงช่องทางเดินอาหารของเราด้านบนได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเรานอนหัวสูงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็แทงตะแคงเอาขวาลงเนี่ยก็จะช่วยได้มากกว่านะครับแต่ถ้าท่านตะแคงเอาด้านซ้ายลงนะครับโอกาสที่มันจะไหลย้อนก็จะเยอะขึ้นนะครับถ้าท่านที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนอะไรอยู่แล้วเนี่ยจะตะแคงด้านไหนก็ไม่มีปัญหานะครับท่านตะแคงได้ตามสบายใจชอบเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปเรื่องของกรดไหลย้อนผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าแน่นอนถ้าท่านที่เป็นบ่อยๆนะครับท่านควรจะรับประทานยาลดกรดให้ครบนะครับให้ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่ามีอาการวันนี้ก็กินยาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่มีอาการก็หยุดกินนะครับการกินหยุดๆเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะครับที่สำคัญคือการกินยาอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกินยาครบแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นใหม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงกลับมาเป็นใหม่ให้หมอรักษาไม่ดีหรือเปล่ายาไม่ได้ผลไหมจะเปลี่ยนยาหรือเปล่าเปล่าครับจริงๆมันอยู่ที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารของท่านนะฮะท่านที่ทานอาหารรสจัดอาหารที่ย่อยยากๆแล้วไม่ค่อยเคี้ยวให้ละเอียดนะครับโอกาสที่มันจะมีอาหารอยู่ในกระเพาะเยอะๆแล้วโอกาสที่มันจะไหลย้อนขึ้นมาในช่วงที่เรานอนลงเนี่ยมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับหรือว่าบางคนไม่ต้องนอนนะครับมันก็จะไหลขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องแก้ไขด้วยก็คือเคี้ยวข้าวเคี้ยวทุกอย่างให้ละเอียดนะครับถามว่าละเอียดนี่คือแค่ไหนถ้าท่านไม่เคยนับว่าการเคี้ยวแต่ละคำของท่านเนี่ยเคี้ยวกี่ครั้งอย่างน้อยๆก็ต้อง20ครั้งต่อ1คำนะครับจะรู้สึกว่ามันเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าท่านเคี้ยวน้อยกว่านี้มันไม่ค่อยละเอียดหรอกครับแล้วท่านกลืนลงไปมันก็อยู่ในท้องท่านยังไม่ทันย่อยมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับอาหารที่มีแก๊สเยอะๆพวกถั่วอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนกินมิ้นต์เข้าไปกินช็อกโกแลตอะไรเงี้ยฮะมะเขือเทศอย่างเงี้ยครับก็พวกนี้มันเป็นของที่แล้วแต่คนด้วยนะครับบางคนกินอาหารบางอย่างก็จะเป็นทุกรอบเลยเฉยดูทีวีอย่าเล่นมือถืออย่านอนลงนะครับเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ท่านจะทำได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านควรจะทำก็คือทานเสร็จแล้วไปเดินย่อยสักประมาณ20นาทีนะครับให้ของทุกอย่างมันผ่านกระเพาะไปก่อนอย่าไปนอนลงนะครับถ้าท่านนอนลงเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จแน่ๆท่านจะมีอาการนะครับแล้วก่อนที่จะนอนกลางคืนนะครับอย่างน้อยๆ 2-3 ชั่วโมงอย่าทานอะไรลงไปเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าทานเพราะว่าถ้าท่านทานเข้าไปโอกาสที่จะไหลย้อนในขณะที่ท่านนอนไปแล้วก็จะมีเยอะขึ้นนะครับนี่พูดถึงในแง่ของกรดไหลย้อน

ท่าการนอนตะแคงนะครับจะมีท่าที่เราใช้นอนที่เอาหัวสูงขึ้นมาจากเตียงนิดนึงนะครับคือเอาหมอนเนี่ยไม่ใช่รองตรงคอนะครับรองตรงหลังนะครับรองที่หลังทำให้หลังของท่านเนี่ยสูงขึ้นมาสักประมาณ30องศานะครับท่านี้จะเป็นท่าที่ดีมากในการป้องกันการสำลักในเวลากลางคืนแล้วก็ป้องกันการเกิดกรดไหลย้อนในเวลากลางคืนนะครับแต่บางท่านทำผิดนะครับหมอบอกว่าเออให้นอนหมอนสูงนอนหมอนสูงคือยังไงเอาหมอนมา3ใบยัดไว้หลังคออันนี้ไม่ได้นะครับมันจะทำให้ท่านปวดคอนะครับถ้าเอาหมอนรองไว้หลังหัวอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้นะครับคอของท่านก็จะงอลงมาชิดหน้าอกนะครับทำให้ท่านปวดคอนะครับไม่ควรทำนะครับถ้าจะรองเนี่ยรองตรงหลังนะครับแล้วก็ตรงหลังคอให้มันเท่าๆกันให้มันเป็นรูปลิ่มอย่างเงี้ยนะครับเป็นเฉียงๆลงมาอย่างเงี้ยนะครับทั้งคอทั้งหลังจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับพวกนี้ถึงจะถือว่าดีนะครับนี่คือท่าที่เรานอนหงายนะครับท่าต่อไปก็คือท่าที่เรานอนเอาหัวต่ำแต่เอาขาสูงนะครับทางการแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่าเทรนดิเลนเบิร์กนะครับมันเป็นท่าที่ปกติเราใช้ในการผ่าตัดนิ้วนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่เป็นลมนะฮะคนที่อยู่เป็นลมเช่นไปเจาะเลือดแล้วเป็นลมไปฉีดวัคซีนแล้วตกใจเป็นลมไปหรือว่าคนที่หน้ามืดเป็นลมเพราะว่าอยู่กลางแดดมากๆนะครับไอ้อย่างเงี้ยเวลาเป็นเนี่ยให้นอนแล้วก็เอาขายกสูงนะครับสิ่งที่เราทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้เลือดที่อยู่ในขาเนี่ยไหลกลับสู่หัวใจแล้วก็ไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับท่านี้ก็คือเป็นท่าที่เราใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีการเป็นลมหรือบางคนมีความดันตกในทางการแพทย์เราก็ใช้ท่านี้นะครับท่านก็เจอคนไข้เป็นแบบนั้นเขาทำได้นะครับแต่ถ้าเจอคนที่เป็นลมแดดนะครับสิ่งแรกที่ควรทำก็คือเอาไปไว้ในที่ที่มันไม่มีแดดก่อนนะครับอย่าไปทำกลางแจ้งนะครับมันจะไม่ดีได้นะครับเอาร่มมาเอาอะไรมาบังเขานิดนึงแล้วค่อยทำจะดีที่สุดนะครับเราก็อย่าไปมุงเยอะนะครับที่สำคัญนะครับพวกนี้ก็เป็นท่านอนหลายๆท่าที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็มีประโยชน์ต่างๆกันนะฮะทีนี้นอกเหนือจากนี้ในทางการแพทย์ผมจะแถมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราเกิดภาวะปอดอักเสบบางอย่างนะครับเช่นว่ามีหนองอยู่ที่ปอดข้างหนึ่งหรือมีเลือดออกในปอดข้างนั้นเนี่ยเราจะเอาให้คนไข้นอนตะแคงโดยเอาข้างที่มีปัญหาเนี่ยลงพื้นลงเตียงนะครับเช่นสมมุติว่ามีเลือดออกที่ปอดด้านขวาตรงนี้นะครับผมจะให้คนไข้นอนเอาปอดด้านขวาลงพื้นเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เลือดที่อยู่เนี้ยมันออกแล้วก็ข้ามไปข้างซ้ายหรือถ้าเรามีหนองอยู่ข้างนี้เราไม่ต้องการให้มันข้ามไปข้างนี้นะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำกันในโรงพยาบาลนะครับเราไม่ได้ทำที่บ้านนะครับเวลาที่มาหาโรงพยาบาลเนี่ยเราเจอมันมีปัญหาแบบนี้เราก็แก้ไขด้วยการทำแบบนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งเวลาที่เราเรียนหมอเราก็จะต้องทราบมันมีท่านอนอะไรบางอย่างที่เราใช้ได้ไหมนะครับนอกเหนือจากนี้ท่านซึ่งมีการกรนเยอะๆหยุดหายใจในขณะหลับนะครับการนอนตะแคงแล้วก็การเอาศีรษะสูงเนี่ยก็จะช่วยท่านได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับศีรษะสูงไม่ใช่เอาหมอนไปยัดไว้หลังคอนะครับนอนตะแคงศีรษะสูงหมายความว่าท่านจะต้องให้ทั้งตัวเนี่ยสูงขึ้นมาทั้งระนาบเลยนะครับมันจะช่วยทำให้ท่านช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับนอนตะแคงเนี่ยตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็ได้นะครับมันจะสามารถช่วยเรื่องของการกรนได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากถ้าท่านที่กรนมากๆก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ไม่เต็มที่นะครับเพราะเหตุผลที่คนเรากรนเนี่ยมันมักจะเกิดเพราะว่ากล้ามเนื้อในช่องคอโดยเฉพาะลิ้นของเราเนี่ยมันผ่อนคลายในเวลากลางคืนมันก็จะตกไปข้างหลังแล้วก็ไปอุดทางเดินหายใจทำให้เวลาเราหายใจเข้ามันยากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเสียงนะครับถ้ามันตกไปข้างหลังเวลาเรานอนหงายถ้าเรานอนตะแคงปุ๊บเนี่ยลิ้นมันก็ไม่ได้ตกไปกดซะทีเดียวนะครับโอกาสที่มันจะเกิดการกรนการเกิดเสียงก็จะลดลงนะครับดังนั้นท่านอนแคงก็มีประโยชน์ดังนี้นะครับโอเคดังนั้นโดยสรุปนะครับท่านอนหงายจริงๆถ้าท่านไม่มีปัญหาอะไรก็นอนไปเถอะครับมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานะครับท่านจะนอนหัวสูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะช่วยในแง่ของการที่มีการสำลักการกรดไหลย้อนนะครับก็จะช่วยได้นะครับแล้วกรดไหลย้อนท่านอนตะแคงเอาด้านขวาลงก็จะช่วยได้มากขึ้นเพราะว่าของที่อยู่ในกระเพาะท่านจะไหลลงไปทางด้านขวาลงสู่ลำไส้เล็กได้ดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการทานอาหารที่เคี้ยวให้ละเอียดนะครับไปเดินย่อยหลังทานอาหารแล้วนะครับไม่ทานอาหารที่กระตุ้นกรดไหลย้อนถ้าท่านจะทานยากลุ่มที่เป็นทานยาลดกรดก็ทานให้ต่อเนื่องไม่ใช่ทานหยุดๆนะครับการที่นอนคว่ำในเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเช่นเด็กต่ำกว่าขวบหนึ่งเนี่ยก็อย่าไปทำเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีการเสียชีวิตได้บ้างนะครับเราเจอตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าในผู้ใหญ่ก็ไม่มีปัญหาครับนอนไปเถอะนะฮะอาจจะมีปวดคออะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านถนัดอยู่นะครับก็ทำได้ไม่มีปัญหานะครับมีการใช้ท่านอนคว่ำคือ prone position ใน

0: ทางด้านการแพทย์เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายนะครับตรงนี้เวลาที่มีออกซิเจนตกต่ำมากๆก็สามารถที่จะทำได้นะทางการแพทย์นะครับส่วนนอนที่เอาขายกสูงเหนือหัวนะครับท่านี้ก็จะช่วยในแง่ของคนที่เป็นลมนะครับหรือว่ามีความดันตกมากๆนะครับเราก็จะทำท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่าทางการนอนต่างๆนะครับท่านก็ลองเอาไปทำได้เองนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
2: ้แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนครับเรากลับมาพบกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้า 19:30 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์กับผมภูสิทธิ์ทวัติเชียนคืนนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกรณิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆกันถ้าสาวทิศจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระปฏิสันถานกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
4: มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ท ั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 นและแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
6: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชุนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จะทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
10: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผน

0: เร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์
1: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
2: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าบึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรพานาคสวทบึงกาฬรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
3: นางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H.W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Marsden ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์

0: ใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Asia หรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัล นี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
3: สดีใจแล้วก็ภูมิใจเองมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากผมเป็นหน้าเป็นตาให้ ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็สิ่งที่ใจนึงคือนักวิ่งเอเชียแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาธงชาติไทยไปยืนอยู่ในระดับโลกให้ได้ครับผม
2: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรับและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลนักกีฬาเป็นทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลนักกีฬาเป็นทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลนักกีฬา
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงิน
4: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจีนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงาน
1: สำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตน
4: ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจีนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงาน
1: สำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ เป็นนาฬิกาที่พิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางนึงที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดด้วยเพลงรักสุดโรแมนติกเสียงหวานๆเลยนะคะ Love It You จากผลงานของ Billy Ripperton นะคะจากอัลบั้ม Perfect Angel ในปี1974ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ถือเป็นอัลบั้มซิงเกิลที่2ของเธอนะคะเธอก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันนะคะเขียนเพลงโดย Ripperton นะคะนั่นก็คือ Billy Ripperton นั่นเองและ Her Husband ของเธอแล้วก็คือสามีของเธอที่ชื่อ Richard Rudolph Producer โดย Richard Rudolph และ Stevie Wonder นะคะซึ่ง Stevie Wonder เขาก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนะคะที่มีความสามารถมากซึ่งเพลงดังๆของเขาก็คือ Isn't She Lovely นะคะเพลงนี้ก็ถือว่าติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่2ใน UK และติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่3ประเภทแนวเพลง R&B ในสหรัฐอเมริกาในปี1975อีกด้วยค่ะมารับฟังอีก2ผลงานเพลงนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเปิดเพลง Easy Listening เบาๆสบายๆนะคะมาเริ่มกันที่ Dreaming of You ค่ะฉันจะฝันถึงคุณจากผลงานของ Selena Quinta Lila Perez นักร้องสาวชาวอเมริกันเม็กซิกันจากอัลบั้ม Dreaming of You ในปี1995ซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่5เป็นอัลบั้มสุดท้ายที่เธอได้บันทึกก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะคอมโพสโดยฟรานโกและทอมสโนว์เป็นในแนวเพลงป๊อปปาลานะคะแล้วตามมาด้วยเพลงสุดหวานคลาสสิกอีกเพลงหนึ่งในยุค90นั่นก็คือ Save the Best for Lastจากผลงานของวานีซ่าวิลเลียมเธอเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันจากอัลบั้ม The Comfort Zone ในปี1991ซึ่งแล้วตามมาด้วยเพลงสุดหวานคลาสสิกอีกเพลงหนึ่งในยุค90นั่นก็คือ Save the Best for Last จากผลงานของวานีซ่าวิลเลียมเธอเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันจากอัลบั้ม The Comfort Zone ในปี1991ซึ่งเพลงอันดับที่1ในออสเตรเลียและแคนาดาและติดอันดับท็อป10ใน5ประเทศทั่วโลกในปี1991จากผลงานของวานีซ่าวิลเลียมเธอเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันจากอัลบั้ม The Comfort Zone ในปี1991ซึ่งเพลงอันดับที่1ในออสเตรเลียและแคนาดาและติดอันดับท็อป10ใน5ประเทศทั่วโลกในปี1991

ก็มาถึงช่วงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Song เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนอผลงานเพลงจังหวะสนุกๆมาเริ่มกันที่ Sacrifice นะคะจากผลงานของ Elton John นะคะจากอัลบั้ม Sleep With The Past ในปี1989ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มสตูดิโอชุดที่22ของนักร้องนักดนตรีชาวอังกฤษนะคะท่าน Sir Elton John นั่นเองเขียนเพลงโดย Sir Elton John และ Bernie Taupin นะคะแล้วตามไปด้วยจังหวะสนุกๆ Cold Heart จากผลงานของ Elton John Featuring กับ Dua Lipa นะคะจากอัลบั้ม The Lockdown Sessions ในปี2021เป็นในแนวเพลง Disco Dance Pop Country Pop นะคะซึ่ง Elton John ก็ได้ร่วมงานกับ Dua Lipa เพื่อให้แนวเพลงมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตามไปด้วยเพลงจังหวะสนุกๆอีกเพลงหนึ่งน่ารักๆนะคะ 1,000 Miles จากผลงานของ Vanessa Carlton นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันจากอัลบั้ม Be Not Nobodyในปี2002นะคะจากค่าย A&M Records เขียนเพลงโดย Vanessa Carlton นะคะเธอก็เป็นทั้งนักร้องและเล่นเปียโนไปด้วยนะคะโดยได้โปรดิวเซอร์ Curtis Schweizer และ Ron Fair เพลงนี้ก็ได้นำมาประกอบภาพยนตร์ซาวด์แทร็กเรื่อง White Chicks ในปี2002อีกด้วยนะคะสาผลงานเพลงเราไปแดนซ์กันเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: รัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มลดลงยังคงเฝ้าระวัง9จังหวัดและเพชรบุรีจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพื้นที่ริมน้ำที่เป็นจุดท่วมเดิมขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีโดยต้องเฝ้าระวังและจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายกองทัพไทยนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดช่วยประชาชนจนกลับสู่ภาวะปกติ
7: พันเอกหญิงฉัตรพีภูลศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองทัพไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการจัดเก็บขยะเศษวัสดุสิ่งปฏิกูลรวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะจำนวน6จุดได้แก่พื้นที่เขตดอนเมือง2จุด เขตมีนบุรีเขตคลองสามวาเขตบางเขนและเขตบึงกุ่มเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้สะอาดและพร้อมใช้งานทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังต้องเร่งฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพราะทุกพื้นที่ที่กลับมาสะอาดและปลอดภัยคืออีกก้าวของการคืนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งผลิตถุงยางชีพ 50,000 ถึง 60,000 ชุดส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาน
8: ายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับแผนจัดทำถุงยางชีพเพื่อรองรับความต้องการที่มีมากกว่า 100,000 ชุดโดยย้ายกำลังหลักจากโรงเรียนวิชูทิศมาที่อาคารเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเร่งส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยจัดระบบการทำงานเป็นสายการผลิตกึ่งโรงงานแบ่งเป็น26โต๊ะปฏิบัติงานตั้งเป้าโต๊ะละประมาณ 2,500 ชุดทำให้สามารถผลิตได้วันละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดพร้อมแยกพื้นที่รับสิ่งของและจุดขนส่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ถุงยางชีพออกจากศูนย์และเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนการทำงานโดยลดการนับถุงยางชีพซ้ำหลายรอบและเปลี่ยนเป็นนับขณะลำเลียงขึ้นรถขนส่งเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสิ่งของโดยจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงจะพิจารณาใช้เรือหรือรถยกสูงในการขนส่งพร้อมจัดตั้งจุดกระจายสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

สวัสดีและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายนะคะทักทายกันด้วยงานเพลงเพราะๆ เพลงนี้ Just Say You Love Me ส่งต่อความรู้สึกดีๆพร้อมกับเพลงเพราะแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังพร้อมกันนะคะทั้ง2สถานีเลยค่ะออกอากาศผ่านทาง FM 93.5 และ FM 95.5 ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกัน2สถานีนะคะกระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้คืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะคะเชื่อว่าคำพูดที่ว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำพูดที่มีหลายคนพิสูจน์แล้วนะคะว่าการเริ่มต้นที่ดีนั้นเป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้เรามีพลังในการทำกิจกรรมหรือว่าในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นต่อไปจนจบด้วยความมุ่งมั่นด้วยกำลังใจที่ดีด้วยพลังที่ดีจากการเริ่มต้นที่ดีเช่นเดียวกันถ้าว่าเราเกิดสะดุดหรือเริ่มต้นได้ไม่ดีอย่างที่ใจคาดหวังเอาไว้ก็ไม่ใช่เครื่องการันตีว่าสิ่งนั้นหรือการเริ่มต้นในวันนั้นจะแบดเดย์เสมอไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นไม่ดีหรือเริ่มต้นแล้วรู้สึกสะดุดไปบ้างแต่ก็หาใช่ว่าคุณจะทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จจนถึงปลายทางไม่ได้นะคะส่งต่อทุกเรื่องราวดีๆและความรู้สึกดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกันที่นี่กับรายการชั่วโมงสบายค่ะ

ส่งต่องานเพลงสากลที่คุณชื่นชอบนะคะกับรายการชั่วโมงสบายยังคงอยู่กับนุ่มนิ่มค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้พูดถึงเรื่องของการแพ้อาหารทะเลบางคนรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยก็ยังกินอาหารทะเลได้เป็นปกติแต่พอโตขึ้นมากลับมีอาการแพ้แต่บางคนก็แพ้มาตั้งแต่แรกนะคะก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจึงเกิดอาการแพ้เกิดขึ้นได้การแพ้อาหารทะเลนั้นนะคะก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลนะคะแล้วก็รวมถึงสัตว์น้ำจืดบางชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูหอยต่างๆนะคะรวมถึงสัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายด้วยทั้งนี้ค่ะแต่ละคนก็มีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากว่าในครอบครัวของคุณผู้ฟังนะคะเคยมีอาการแพ้ยาแพ้อาหารหรือว่าสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวก็มักจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลได้มากกว่าปกตินะคะสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือว่าในวัยผู้ใหญ่นั้นก็เป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นก็คือร่างกายค่ะจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นๆมาก่อนหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด Eมีความที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นนะคะก็จะทำการเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาอาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันนี้แล้วก็มีแนวโน้มค่ะว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเรารับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองนี่คือสาเหตุของอาการแพ้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาบอกต่อกันว่าทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลนอกจากอาหารทะเลแล้วก็ยังมีอาการแพ้อื่นๆมากมายเต็มไปหมดเลยสิ่งสำคัญนะคะแพ้ได้แต่อย่าแพ้ใจตัวเองนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อดีกว่าค่ะว่าพูดถึงเรื่องของอาการแพ้อาหารทะเลนั้นเกิดขึ้น อย่างไรแล้วก็จะมีอาการอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

เปิดเพลงให้คุณได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะสำหรับวันพักผ่อนสบายๆในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้พูดถึงเรื่องของการแพ้อาหารโดยเฉพาะเรื่องของอาหารทะเลบางคนเสียดายนะคะบอกว่าแหมอยากจะทานอาหารทะเลมากๆแต่ว่าทานไม่ได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่คนจะแพ้กุ้งเป็นพิเศษนะคะทีนี้ช่วงที่แล้วนะคะนุ่มนิ่มได้บอกไปแล้วว่าอาการแพ้อาหารทะเลนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับการแพ้อาหารทะเลนั้นนะคะอาการของมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปแล้วก็มักจะมีอาการภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้นะคะก็จะมีลักษณะอาการเกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดนะคะหรือว่าหายใจลำบากจะมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหูฝ่ามือนิ้วมือนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาการปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากนะคะสำหรับคนที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นะคะนั่นก็คืออาการคอบวมหรือมีก้อนในลำคอก็จะส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงแล้วก็หายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเรียกว่าการอาการแพ้ที่ควรที่จะไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหรือถ้าหากว่ามีอาการแพ้เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วก็อย่าลืมที่จะป้องกันในการที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้นั่นคือวิธีป้องกันที่ไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดนอกจากนี้ก็จะต้องระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทางร้านเขานำมาปรุงไม่มีการปนเปื้อนอาหารหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนก็จะต้องบอกกับทางร้านนะคะเพราะว่าอาการแพ้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือแม้แต่ร้านอาหารเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยก็เป็นได้เคยสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าครั้งหนึ่งเคยรับประทานกุ้งกินได้มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนเคยทานกุ้งนะคะแล้วรู้สึกอาการแพ้เหมือนกันมีอาการท้องเสียมีอาการบวมมีอาการผื่นขึ้นก็รู้สึกแปลกใจจนตอนนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วแพ้กุ้งอยู่หรือเปล่านะคะนำเอาเรื่องของอาการแพ้อาหารทะเลมาฝากกันสำหรับใครที่มีอาการแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามแต่เรื่องของอาหารเรื่องของถั่วเรื่องของแป้งหรือแม้แต่กระทั่งบางคนแพ้ในสิ่งที่ไม่ควรจะแพ้ก็เป็นไปได้แล้วก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพของตัวคนเองแล้วก็ใครที่มีอาการแพ้อย่าลืมบอกคนรอบข้างด้วยนะคะจะได้เป็นการป้องกันร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาบอกต่อกันในช่วงนี้ค่ะ

เดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับรายการชั่วโมงสบายดูแลคุณผู้ฟังมาเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะคะค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับการเปิดเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันใครที่อยากจะแนะนำติชมรายการสามารถที่จะทักทายกันได้ผ่านทางอีเมลนะคะและทุกข้อความที่คุณส่งมานุ่นิ่มได้รับแล้วขอบคุณสำหรับการทักทายเข้ามาผ่านทาง mail.to.nuimnim@gmail.com มากๆเลยพรุ่งนี้วันจันทร์ใครที่จะต้องตื่นไปทำงานนะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณเข้านอนอย่างมีความสุขพรุ่งนี้จะได้มีแรงพลังในการไปทำงานที่คุณรักนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งหมดเวลาลงแล้วจะเจอกันได้ใหม่ในค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มถึงเวลา4ทุ่มแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังราตรีสวัสดิ์และสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในภาคตะวันออกกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม
7: ่นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกที่สำนักงานชลประทานที่9จังหวัดชลบุรีที่ประชุมได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่9รวม62แห่งมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 2,605 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความจุเก็บกักปกติจึงกำชับให้ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงที่ประชุมได้หารือแนวทางการระบายน้ำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและประสานข้อมูลกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกจันทบุรีระยองและตราดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรวมถึงปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านมีพร้อมชี้แจงแนวทางรับเงินประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
8: นายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันประกอบอาหารณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อส่งมอบนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัย เพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรวม8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองผู้คาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนรวม 2,474 คนโดยระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม 11,970 ไร่ชวนันมาลีรายงาน
1: GDP ของเวียดนามในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แตะระดับร้อยละ 9.95 สำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับร้อยละ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินว่าGDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ได้เวลาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตฟังเพลินๆไปกับรายการเพลินใจ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพลอยใสที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้เคียงข้างไปกับบทเพลงสากลเพราะๆตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนกระทั่งตอนนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเราอยู่ในช่วงฤดูฝนที่ยาวนานแล้วก็มีฝนตกบ่อยมากกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีฝนตกกระหน่ำลงมาจนเกิดน้ำท่วมน้ำขังในหลายๆพื้นที่ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กับระดับน้ำที่สูงขึ้นก็คือเชื้อโรคแล้วก็ภัยเงียบที่มากับน้ำแล้วก็โคลนค่ะค่ำคืนนี้เราจะมาพูดถึงโรคที่มาพร้อมกับน้ำฝนแล้วก็น้ำท่วมขังกันค่ะโดยโรคแรกที่อันตรายนะคะแล้วก็พบได้บ่อยที่สุดก็คือโรคฉี่หนูค่ะโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสนะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยปะปนมากับปัสสาวะของสัตว์ฟันแท้เช่นหนูสุนัขหรือว่าพวกโคกระบือค่ะที่ก็จะทำการขับถ่ายทิ้งไว้ตามพื้นดินหรือตอนที่เราได้ปล่อยสุนัขให้ออกไปทำธุระข้างนอกนะคะสุนัขก็จะทำการขับถ่ายทิ้งเอาไว้ตามพื้นดินค่ะแล้วก็จะถูกน้ำฝนเนี่ยชะล้างมารวมกันในแหล่งน้ำขังหรือว่าโคลนตมค่ะเชื้อโรคตัวนี้นะคะจะมีความสามารถพิเศษในการใช้ผ่านผิวหนังที่มีแผลรอยขีดข่วนหรือแม้แต่ผิวหนังที่แช่น้ำนานจนเปื่อยยุ่ยค่ะโดยจะเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดายหรืออาจจะเข้าทางเยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากเวลาที่มีน้ำกระเด็นใส่ได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับอาการของโรคฉี่หนูนะคะมักจะเริ่มแสดงหลังจากที่เราได้รับเชื้อประมาณ 2-14 วันค่ะผู้ป่วยนะคะจะมีไข้สูงฉับพลันค่ะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญนะคะที่เราจะสามารถสังเกตได้ก็คืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงค่ะซึ่งไม่ใช่การปวดเมื่อยแบบธรรมดาแต่จะปวดเมื่อยไปถึงกล้ามเนื้อของเราโดยเฉพาะที่น่องแล้วก็โคนขาจนแทบจะเดินไม่ไหวเลยล่ะค่ะอีกทั้งยังมีอาการตาแดงแล้วก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้ร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหากปล่อยทิ้งไว้โดยที่เราไม่รีบรักษาเนี่ยเชื้อก็อาจจะลุกลามจนทำให้ตับของเราอักเสบไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะดังนั้นโรคนี้จึงเป็นอะไรที่ชะล่าใจไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยแหละค่ะเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับโรคฉี่หนูที่มักจะมาพร้อมกับน้ำขังแล้วก็โคลนค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังเวลาที่เราจะลุยน้ำต่อให้เป็นน้ำที่เป็นแอ่งน้ำเล็กๆนะคะให้ใส่รองเท้าบูทหรือว่าหาอะไรมาป้องกันค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่จวนตัวหลังจากที่เราไปลุยน้ำแล้วนะคะให้ทำการล้างเท้าหรือว่าล้างบริเวณที่เปียกน้ำให้สะอาดก่อนด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพลอยใสจะพาไปทำความรู้จักกับโรคที่2กันค่ะซึ่งนั่นก็คือโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อรารวมไปถึงอาการแล้วก็สาเหตุที่จะเป็นด้วยค่ะสำหรับตอนนี้เราสลับไปฟังเพลงสากลเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แปะเจี๊ย
2: ะใต้โต๊ะ
1: สวย
2: สินน้ำใจ
1: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
2: ค่าหัวคิว
1: เงินทอน
2: ค่ารับรองและของขวัญ
1: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งบ่อแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
1: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
3: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในรายการเพลินใจช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำท่วมขังหรือว่าย่ำโคลนเป็นเวลานานนะคะปัญหายอดฮิตที่แทบทุกท่านจะต้องเคยเจอแล้วก็สร้างความทรมานไม่น้อยให้กับเราก็คือโรคน้ำกัดเท้าและโรคเชื้อราค่ะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าโรคนี้มีสาเหตุและอาการเป็นอย่างไรบ้างจะได้ป้องกันได้ทันท่วงทีค่ะโรคน้ำกัดเท้านะคะไม่ได้เกิดจากน้ำกัดผิวโดยตรงอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจผิดค่ะแต่ว่าเกิดจากการที่เท้าของเราต้องแช่อยู่ในน้ำสกปรกน้ำท่วมขังหรือโคลนเป็นเวลานานจนผิวหนังของเราเปื่อยยุ่ยค่ะซึ่งผิวหนังก็จะสูญเสียเกราะป้องกันตามธรรมชาติทำให้เชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่ชอบความอับชื้นช่วยโอกาสเข้าจู่โจมผิวหนังบริเวณซอกนิ้วเท้าฝ่าเท้าหรือว่าเล็บเท้าได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ยอมเช็ดเท้าให้แห้งสนิทหลังลุยน้ำก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อสูงขึ้นไปอีกค่ะสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคน้ำกัดเท้านะคะจะทำให้เรารู้สึกคันยิบยิบบริเวณซอกนิ้วเท้าค่ะผิวหนังก็จะลอกแดงเป็นขุยยาวแถมยังมีกลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เป็นแผลเปียกชื้นนะคะและเกาจนเกิดรอยแผลถลอกเชื้อแบคทีเรียที่แทรกซ้อนอาจจะทำให้บริเวณนั้นนะคะเกิดอาการอักเสบบวมแดงเป็นหนองหรืออาจจะลุกลามกลายเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดได้ยากค่ะโดยมันก็จะสร้างความเจ็บปวดและรบกวนการเดินในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะดังนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังจำให้ขึ้นใจเอาไว้เลยนะคะว่าแค่ความอับชื้นแล้วก็น้ำขังก็สามารถทำให้เกิดโรคผิวหนังได้แล้วค่ะดังนั้นเมื่อคุณผู้ฟังต้องอยู่ในบริเวณที่อับชื้นและแช่อยู่ในน้ำขังเป็นเวลานานนะคะหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วให้ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดและซับให้เท้าของเราแห้งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายพลอยใสจะพาไปรู้จักกับโรคชนิดที่3ค่ะที่มักจะระบาดมากับน้ำและสิ่งสกปรกในช่วงหน้าฝนนั่นก็คือโรคทางเดินอาหารค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราไปฟังเพลงสากลเพราะๆกันต่อค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับบทบาทของพนักงานอัยการในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีการบังคับคดีมีส่วนสำคัญในการที่จะดำเนินคดีของเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการที่จะต้องดำเนินการต่อหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการบังคับคดีเนี่ยมีระยะเวลายังไงนะครับซึ่งโดยหลักของกฎหมายนะครับในคดีแพ่งจะมีการกำหนดไว้ว่าการบังคับคดีแพ่งเนี่ยต้องกระทำภายใน10ปีนะครับนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับศาลมีคำพิพากษาวันที่1มกราคมปี69นะครับเมื่อไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาก็จะมีคดีก็จะถึงชั้นที่สุดนะครับก็สามารถนับระยะเวลาบังคับคดี10ปีนับตั้งแต่1มกราคม69ได้เลยซึ่งก็จะถึง10ปีในวันที่1มกราคมปี79นะครับแต่ในสำหรับกรณีที่มีการอุทธรณ์ฎีกานะครับคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดคดีชั้นที่สุดก็คือชั้นที่สุดของการอุทธรณ์หรือการฎีกาของในเรื่องนั้นๆนะครับเมื่อมีการอุทธรณ์เช่นคดีดังกล่าวมีการอุทธรณ์มาอ่านอุทธรณ์ปี72คำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลอุทธรณ์นั้นๆก็จะเริ่มนับเวลาบังคับคดีได้ในกรณีการชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีข้อแตกต่างเช่นเดียวกันหากมีการตกลงหรือศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้ชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีการนับระยะเวลาบังคับคดีเป็นงวดเช่นกันก็คือนับแต่วันที่อ่านบังคับได้ก็คือวันที่ผิดนัดแล้วก็เลื่อนไป1นัดอย่างเช่นศาลมีคำพิพากษาวันให้ชำระหนี้ภายใน1มกราคมนะครับแต่หากท่านหรือว่าลูกหนี้ผิดนัดวันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่2มกราคมซึ่งก็จะนับระยะเวลา10ปีเป็นต้นไปนะครับซึ่งการบังคับคดีแพ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีเฉยๆนะครับหากท่านไม่ดำเนินการนะครับบังคับคดีภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวท่านจะสิ้นสิทธิ์บังคับคดีคำว่าบังคับคดีหมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่าท่านจะไม่สามารถนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้ท่านได้นะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันครับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกและปรับโทษค่าปรับตามคำพิพากษาทางสำนักงานอัยการนะครับก็จะมีการบังคับคดีโทษปรับในส่วนนี้ซึ่งก็มีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันก็คือ5ปีนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุดนะครับในคดีอาญาสำหรับด้านการบังคับคดีต่างๆเหล่านี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดำเนินการให้ในฐานะทนายแผ่นดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับหากท่านมีปัญหาที่จะปรึกษากฎหมายนะครับเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือว่าปัญหาข้อกฎหมายต่างๆท่านสามารถติดต่อหรือว่าขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพลินใจแล้วค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งโรคสำคัญที่มักมาพร้อมกับช่วงน้ำท่วมและฝนตกหนักค่ะนั่นก็คือโรคระบบทางเดินอาหารและท้องเสียซึ่งเกิดจากการทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าโรคนี้มีอาการและเกิดจากอะไรได้บ้างโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษในช่วงน้ำท่วมหรือฝนตกหนักมักจะเกิดจากการที่ระบบระบายน้ำและน้ำประปาเปื้อนเชื้อโรคอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลจากน้ำท่วมขังค่ะทำให้เชื้อโรคจำพวกแบคทีเรียไวรัสหรือปรสิตเช่นอีโคไลหรือเชื้อซัลโมเนลานะคะเข้าไปปนเปื้อนอยู่ในอาหารน้ำดื่มหรือว่าภาชนะที่ล้างไม่สะอาดค่ะเมื่อเราเผลอทานเข้าไปเชื้อโรคเหล่านั้นนะคะจะเข้าไปโจมตีระบบทางเดินอาหารและลำไส้ของเราทันทีเลยค่ะสำหรับอาการเด่นชัดของโรคระบบทางเดินอาหารนะคะก็คือเราจะมีอาการปวดท้องเกร็งท้องเสียถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้งค่ะรวมไปถึงอาการคลื่นไส้อาเจียนและอาจจะมีไข้ร่วมด้วยค่ะความน่ากลัวของโรคนี้นะคะก็คือการที่ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในปริมาณมากอย่างรวดเร็วค่ะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะความดันโลหิตต่ำลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าหากเราปล่อยให้มีอาการขาดน้ำรุนแรงโดยไม่ได้รับเกลือแร่หรือพบแพทย์ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเพลินใจค่ะคุณผู้ฟังลองใช้เวลากับตัวเองบ้างสังเกตความผิดปกติของร่างกายแล้วก็ดูแลสุขอนามัยกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ยังมีฝนแล้วก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ข้อมูลที่เตรียมมาให้คุณผู้ฟังในวันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ไว้และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสังเกตอาการของตนเองนะคะหากพบว่ามีอาการป่วยเป็นไข้หรือว่าท้องเสียหรือมีอาการต่างๆจากโรคที่ได้กล่าวมาทั้งหมดให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้จนสายเกินแก้นะคะตอนนี้พลอยสายต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายจากน้ำท่วมขอออกใบแทนโดยไม่ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายหรือป้ายภาษีชำรุดจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี
8: ้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศซึ่งการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทยื่นขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
9: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้บูรณาการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกว่า 62,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ82มีน้ำใช้การประมาณ 38,515 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 127,000 รายมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,520,000 ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมทหารผ่านศึกที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งวีรบุรุษของชาติ
10: พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซอยรามอินทรา25กรุงเทพมหานครพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นจึงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเด็กๆมีความสุขผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความห่วงใยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM นะครับความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์สองคลื่นในเวลาเดียวกันค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับหลายคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้คงจะทราบนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพแถวลาดกระบังแถวๆนั้นนะครับมีนบุรีก็ยังมีน้ำท่วมกันอยู่นะครับสภาพน้ำในขณะนี้หลายคนคงมีโอกาสได้เห็นทางโทรทัศน์บ้างหรือติดตามทาง Facebook อะไรต่างๆเหล่านี้ก็คงจะมีโอกาสได้รับทราบนะครับถึงความเดือดร้อนของประชาชนในย่านนั้นก็เป็นผลจากการที่ฝนได้ตกมาอย่างติดต่อกันหลายวันด้วยกันนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านี้ก็คาดว่าจะมีน้ำจากเขื่อนต่างๆแถวภาคเหนือที่จะไหลลงมาด้วยนะครับก็คงจะต้องระแวดระวังกันให้ดีแล้วก็ในเรื่องของการนำเอาทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการป้องกันการเสียหายจากเรื่องของน้ำที่ไหลเข้ามานะครับคงไม่ประมาทนะครับในจุดนี้เพราะว่าเรื่องของน้ำนี่ประมาทไม่ได้จริงๆนะครับในห่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นปรากฏถึงความเดือดร้อนต่างๆมากมายนะครับซึ่งในขณะนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลวันนี้ก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมและสัปดาห์หน้าก็จะเดินทางไปที่นู่นนะครับที่ลาดกระบังเพื่อไปร่วมกับกลุ่มสกวนน้ำในการที่จะแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้เดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ผู้ที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มต่างๆคือทางกลุ่มสกวนน้ำก็จะไปดำเนินการในจุดนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะไปช่วยเหลือกันนะครับเพื่อคลายทุกข์ของประชาชนที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมในขณะนี้ครับอาทิตย์หน้าทางกรมสกวนน้ำก็จะไปหลายวันด้วยกันครับผมเองจะไปวันที่7ตุลาคมศุกร์นี้ที่นั่นนะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปเลยนะครับย่านนั้นก็รู้สึกน่าเห็นใจจริงๆรถราก็ท่วมกันเยอะแยะไปหมดไปแจกจ่ายกันนะครับกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีทั้งอาหารแล้วก็มีน้ำดื่มตลอดจนเสื้อผ้าที่จะนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย

ครับก็เรียนท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกับภาระหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือสังคมในขณะนี้นะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีโอกาสได้ไปแจกจ่ายน้ำมีโอกาสไปประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายผู้ที่เดือดร้อนเขตลาดกระบังนะครับก็จะมีจุดอยู่ที่นั่นนะครับตั้งฐานอยู่ที่นั่นเพื่อดำเนินการแจกจ่ายกันอยากจะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันถึงภารกิจในช่วงนี้ของกรมทรัพยากรน้ำที่ผมเองก็มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของงานต่างๆที่สามารถทำได้ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือกันในจุดนี้นะครับก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันส่วนในเรื่องของเพลงในวันนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งซึ่งมีมิตรเพชรานำแสดงนะครับในยุคนั้นเป็นยุคแรกในการสร้างหนังมนต์รักลูกทุ่งนะครับที่มีดารามากมายนักร้องก็อีกหลายท่านด้วยกันที่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงมิตรชัยบัญชานะครับที่จะครบวาระในการจากไป56ปีเต็มตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2513โน่นแล้วครับณวันที่8นี้ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบ56ปีเต็มแล้วนะครับในการจากไปของมิตรชัยบัญชาซึ่งก็เล่นเรื่องมนต์รักลูกทุ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จมีรายได้มากมายในช่วง6เดือนฉายที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมโรงเดียวนี้ก็สามารถทำเงินได้ถึง6ล้านบาทในช่วงเวลาประมาณ6เดือนด้วยกันนะครับฉายโรงเดียวได้6ล้านอีกหลายโรงทั่วประเทศก็สามารถทำรายได้ดีเช่นกันในห่วงนั้นถ้าหลายคนทันนะครับทันในยุคนั้นคือ2513คงจะทราบกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำรายได้ทั้งในกรุงแล้วก็ในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับบางโรงก็ถึงกับขี่คอกันซื้อบัตรกันเลยนะครับเป็นความจริงที่มีโอกาสได้เห็นกับตาซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เพลงยิ่งใหญ่ในยุคนั้นสร้างโดยคุณรังสีทัศนพยัคฆ์นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่มีบทเพลงหลายบทเพลงด้วยกันซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็จะนำมาให้รับฟังกันทั้งเรื่องเลยนะครับก็ไม่ทราบว่าจะหมดไหมสิบกว่าบทเพลงด้วยกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้มนต์รักลูกทุ่งนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปชื่อมนต์รักลูกทุ่งสาวนาคอยคู่ก็ร้องโดยบุพภาสายชนสำหรับมนต์รักลูกทุ่งนั้นไพรวันลูกเพชรก็เป็นต้นตำรับในการร้องเพลงเพลงนี้นะครับต่อมาก็มีเพลงอะไรโดยคุณไพรวันลูกเพชรแล้วก็หนุ่มพเนจรบรรจบเจริญพรก็ได้ขับร้องไว้นะครับเป็น4บทเพลงแรกจากรายการในค่ำคืนนี้เพื่อการรำลึกนึกถึงมิตรชัยบัญชาผู้ที่จากไปในวันที่8ตุลาคม2513นะครับหลายคนคงทันหลายคนคงได้รับรู้รับทราบถึงการจากไปของพระเอกที่หลายคนรักและก็ชื่นชอบนะครับพระเอกในยุคนั้นหนึ่งเดียวคนนี้มิตรชัยบัญชามาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัตการ

านไปนะครับกับ4บทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งในปี2513นะครับก็ผ่านมา56ปีแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งในขณะนั้นก็ปรากฏถึงความสำเร็จจากการทำรายได้สูงมากเลยนะครับในยุคนั้นฉายโรงเดียวได้6ล้านเลยนะครับนาน6เดือนถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีระยะเวลาการฉายที่ยาวนานพอสมควรเลยนะครับในยุคนั้นก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนคงรู้สึกถึงความสนุกรู้สึกถึงความเพลิดเพลินจากบทเพลงต่างในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาก็มีความสนุกสนานหลายคนที่มีโอกาสได้ติดตามรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มิตรชัยบัญชาแสดงกับเพชรราชาวราชแล้วก็นักร้องอีกหลายท่านด้วยกันที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ตลอดจนดาราภาพยนตร์คับคั่งนะครับเรียกได้ว่ามากมายหลายคนที่ปรากฏถึงการแสดงในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งเป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็เป็นที่พึงพอใจในการติดตามรับชมแล้วก็ฟังบทเพลงต่างๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปใช้ในต่างจังหวัดนั้นปรากฏถึงได้รับความนิยมจากแฟนหนังจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องทุ่งท้องนามาดูมาชมกันกับภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งย้อนบรรยากาศไปในยุคนั้นก็รับรู้ได้นะครับถึงความสุขความสนุกสนานแล้วก็ความพยายามในการที่จะแย่งซื้อบัตรเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์นะครับก็ยังเป็นภาพที่จำกันได้หลายคนคงยังนึกถึงอยู่ถ้าใครทันในยุคนั้นครับก็คงจะได้รับรู้รับทราบกันถึงปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีผู้ชมมากมายต่างก็ให้ความสนใจในการที่จะไปดูไปชมกันนะครับณวันนี้โรงภาพยนตร์ต่างๆเหล่านั้นก็หายไปเกือบหมดเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเป็นความเปลี่ยนแปลงที่หลายคนคงนึกไม่ถึงว่ามันจะมารวดเร็วป่านนี้นะครับก็รับรู้ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ต่างๆในทุกจังหวัดก็ว่าได้นะครับก็หายกันไปเยอะมากเลยนะครับเกือบจะหมดแล้วก็ว่าได้นะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเล่าถึงอดีตที่ผ่านมากับโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังที่มีโอกาสได้ฉายหนังต่างๆโดยเฉพาะในยุค16มม.นั้นมิตรชัยบัญชาเพชรชวราชถือว่าเป็นเจ้าตลาดก็ว่าได้นะครับ 70% ในภาพยนตร์ยุคนั้นนะครับก็จะเป็นการแสดงของมิตรชัยบัญชาแล้วก็เพชรชวราชสำหรับมนต์รักลูกทุ่งนั้นก็เป็นภาพยนตร์ที่คุณรังสีทัศนพยัคฆ์หรือเสือปืนไวที่หลายคนให้สมญานามนั้นก็ได้สร้างไว้มีครูไพบูลย์บุตรขันประพันธ์ไว้หลายบทเพลงด้วยกันโดยเฉพาะเพลงเอกอย่างมนต์รักลูกทุ่งนั้นก็เป็นฝีมือการประพันธ์โดยครูไพบูลย์บุตรขันแล้วก็เป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงทั้งคนร้องทั้งคนแต่งแล้วก็สร้างเงินมากมายกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมนต์รักลูกทุ่งฟังแล้วก็ดูขลังดีนะครับกับชื่อเรื่องแล้วก็ชื่อเพลงด้วยรวมทั้งเนื้อร้องตลอดจนการร้องเพลงเพลงนี้เป็นที่ถูกใจนักฟังเพลงโดยเฉพาะชาวลูกทุ่งทั้งหลายต่างก็ให้ความสนใจนะครับกับการฟังบทเพลงเพลงนี้แล้วก็มีโอกาสไปดูภาพยนตร์ก็รับรู้ได้ถึงความสุขนะครับจากการที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์แนวลูกทุ่งอย่างมนต์รักลูกทุ่งนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไป10,000เสียงร้องของมิตรชัยบัญชาน้ำลงนกร้องเสียงร้องของพรไพรเพชรดำเนินนกร้องน้องช้ำเสียงร้องของบุพภาสายชนน้อยใจรักเสียงร้องของผ่องศรีวรนุชนะครับซึ่งนักร้องที่ร้องเพลงต่างๆเหล่านี้ล้วนจากไปแล้วทั้งสิ้นนะครับโดยคุณผ่องศรีวรนุชก็จากไปในปีที่ผ่านมานะครับสร้างความเสียใจให้กับแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับไพรวันลูกเพชรนี่ก็จากไปหลายปีแล้วบุพภาสายชนก็หลายปีแล้วนะครับบรรจบเจริญพรก็จากไปแล้วเช่นกันพรไพรเพชรดำเนินก็จากไปแล้วเช่นกันสำหรับนักร้องที่ร้องเพลง10,000ก็จากไปเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาได้นะครับก็เป็นบท
เพลงที่มีอายุยืนยาวนานแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำจริงๆนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงมิตรชัยบัญชาในวาระที่จะครบรอบในการจากไป56ปีเต็มในวันที่8ตุลาคมศกนี้นะครับก็จะมีการจัดงานกันโดยเฉพาะในกรุงเทพนั้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรกันในวันที่8ตุลาคมที่วัดแคนางเลิงนะครับวัดสุนทรธรรมทานก็อยู่แถวๆนางเลิ้งหลายคนคงรู้จักกันนะครับวันที่8เราก็จะมีการฉายหนังกันที่โรงภาพยนตร์ที่นางเลิ้งนะครับฉายหนังมิตรอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันนะครับ8ถึง11ตุลาคมศกนี้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันกับการจัดงานเพื่อมิตรชัยบัญชานะครับเอาละครับในช่วงนี้มาฟังบทเพลงกันต่อจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะครับ

ก็ผ่านไปนะครับกับ4บทเพลงสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้แม่ร้อยใจเสียงร้องของมิตรชัยบัญชาอันนี้ภาพยนตร์นะครับน้ำตาน้ำตกบุพภาสายชนแล้วก็ใจเจ้าชู้เสียงร้องของคุณบรรจบเจริญพรปิดท้ายด้วยรูปหล่อถมไปเสียงร้องของบุพภาสายชนนะครับที่จริงยังมีบทเพลงอีกสัก2บทเพลงแต่ดูเวลาแล้วไม่ทันแล้วนะครับก็คงให้ฟังเพียงแค่นี้ก่อนละกันซึ่งก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งที่เป็นภาพยนตร์เงินหลายล้านนะครับในปีพ.ศ.2513นะครับก็เป็นปีที่ประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องนี้ในเรื่องรายได้แล้วก็เป็นปีที่หลายคนก็เศร้าใจเช่นกันในการที่มิตรชัยบัญชาได้จากไปนิรันดร์นะครับในวันที่8ตุลาคม2513ก็ผ่านมาเกือบจะครบ56ปีเต็มในวันที่8นี้เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับก็รู้สึกเสียใจเศร้าใจนะครับหลายคนในยุคนั้นเสียใจอย่างแน่นอนผมเองถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลนะครับเมื่อทราบข่าวว่ามิตรชัยบัญชาได้จากไปที่พัทยาโน่นนะครับเฮลิคอปเตอร์ที่ได้ถ่ายทำภาพยนตร์นั้นเป็นเรื่องที่หลายคนทราบข่าวแล้วเศร้าใจจริงๆนะครับก็เป็นที่ช็อกเลยนะครับช็อกของแฟนหนังที่รับรู้ข่าวคราวนั้นณวันนี้ก็ผ่านมาเกือบ56ปีเต็มแล้วนะครับก็จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่8ตุลาคมศกนี้ที่วัดสุนทรธรรมทานหรือวัดแคหนังเลินครับใครที่คิดว่าไปได้ก็ไปกันนะครับสำหรับแฟนหนังของมิตรชัยบัญชาครับเวลาหมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบได้ความโชคดีมีความสุขทุกๆคนเลยนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตอยู่กับดลยาวารีเดชใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.โดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยาวารีนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์จะมีน้องฝนสรัญญาค่ะมาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังช่วงเวลาดีๆยามเช้าแบบนี้นะคะปลุกท่านผู้ฟังไปกับสาระดีๆมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตแล้วก็ยังมีเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังตลอดรายการเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราไปด้วยนะคะอย่างเช่นเมืองที่คึกคักอาจจะทำให้รู้สึกมีพลังสวนธรรมชาติก็จะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายค่ะสีสันก็เช่นกันนะคะเพราะว่าสีแต่ละเฉดเนี่ยก็มีผลต่ออารมณ์พฤติกรรมแล้วก็คุณภาพการนอนค่ะการเลือกสีที่เหมาะสมกับทั้งจิตวิทยาและความชอบส่วนตัวนะคะจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างห้องนอนในอุดมคติที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจค่ะเมื่อได้โทนสีที่ถูกใจแล้วนะคะการตกแต่งห้องให้เป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนก็ทำได้ไม่ยากแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีผนังเลือกสีของเตียงนะคะสีของชุดเครื่องนอนงานศิลปะหรือว่าของตกแต่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นค่ะทีนี้ไปดู6โทนสีที่เหมาะสมกับการทาในห้องนอนกันบ้างนะคะเพื่อที่จะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นค่ะสีแรกคือสีอ่อนโดยทั่วไปนะคะสีโทนอ่อนและสีหม่นเนี่ยจะช่วยให้รู้สึกสงบปลอดภัยแล้วก็พร้อมสำหรับการพักผ่อนค่ะอย่างเช่นสีพาสเทลหรือว่าสีเอิร์ธโทนนะคะซึ่งสามารถเพิ่มสีสันในห้องได้โดยที่ไม่ไปกระตุ้นประสาทจนเกินไปค่ะสีที่2ก็คือสีฟ้านะคะสีฟ้าเนี่ยเหมาะสำหรับความผ่อนคลายความเป็นอิสระแรงบันดาลใจนะคะสีฟ้ามักทำให้นึกถึงท้องฟ้าและท้องทะเลซึ่งเป็นภาพที่ช่วยให้รู้สึกสงบค่ะการแต่งห้องนอนด้วยโทนสีฟ้าเนี่ยจึงช่วยกระตุ้นความรู้สึกเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าอ่อนหรือว่าสีฟ้าเข้มนะคะหากต้องการใช้เฉดเข้มก็ควรจำกัดไว้ในจุดตกแต่งอย่างเช่นผนังด้านเดียวหรือว่าหัวเตียงนะคะส่วนเฉดอ่อนสามารถใช้กับผนังหรือว่าพื้นได้เต็มพื้นที่เลยค่ะเฉดสีที่แนะนำนะคะก็คือฟ้าน้ำทะเลฟ้าเทาฟ้าพาสเทลฟ้าครามสีเทอร์ควายสีเดนิมแล้วก็ม่วงลาเวนเดอร์ค่ะต่อไปก็คือสีเขียวนะคะสีนี้เหมาะสำหรับความกลมกลืนความสดชื่นการฟื้นฟูพลังสีเขียวให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างเช่นทุ่งหญ้าและป่าไม้นะคะซึ่งช่วยสร้างสมดุลและความสงบในใจค่ะแม้เฉดสีเขียวอ่อนหรือหม่นก็สามารถให้ผลเช่นเดียวกันนะคะการจับคู่สีเขียวกับโทนอุ่นอย่างสีเบจหรือว่าสีน้ำตาลเนี่ยจะช่วยให้ห้องดูอบอุ่นขึ้นนะคะส่วนโทนเขียวสดใสเนี่ยสามารถตกแต่งร่วมกับสีชมพูอ่อนหรือขาวสว่างเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาก็ได้ค่ะอย่าลืมเพิ่มต้นไม้จริงหรือว่าต้นไม้ปลอมนะคะซึ่งไม่เพียงสวยงามแต่ยังช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นค่ะเฉดสีที่แนะนำก็คือเขียวมอสเขียวป่าเขียวเศษเขียวมะกอกเขียวไอวี่แล้วก็เขียวมรกตเข้มค่ะสีที่4ก็คือสีเอิร์ธโทนและสีโทนสุภาพนะคะเหมาะสำหรับความสงบหรูหรามั่นคงโทนสีกลุ่มนี้ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็น่าพักผ่อนค่ะอย่างเช่นสีน้ำตาลอ่อนชมพูโรสเขียวมนหรือว่าฟ้าเทาอ่อนนะคะการผสมผสานเนื้อสัมผัสของพรมผ้าปูเตียงแล้วก็ของตกแต่งก็จะเพิ่มความลุ่มลึกให้กับห้องให้ดูหรูแบบเรียบง่ายนะคะเมื่อตกแต่งคู่กับของประดับสีทองด้านหรือผนังไม้พาเนลนะคะก็จะได้บรรยากาศเหมือนกับโรงแรมระดับ5ดาวเลยค่ะเฉดสีที่แนะนำก็คือขาวไข่มุกเบจแชมเปญน้ำตาลมอคค่าสีเห็ดแล้วก็สีทอฟฟี่ค่ะ
สีที่5สีโทนเย็นเหมาะสำหรับความมั่นใจความสงบสมดุลสีเทาและขาวอมฟ้าก็อยู่ในกลุ่มนิวทรอนเย็นนะคะซึ่งให้ความรู้สึกสงบและมีระเบียบค่ะหากว่าใช้มากเกินไปอาจจะทำให้ห้องดูแข็งกระด้างได้นะคะจึงควรเติมสีสดใสเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสมดุลอย่างเช่นผนังสีขาวสะอาดแบบเมดิเตอร์เรเนียนตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สีเทาและของตกแต่งสีฟ้าอ่อนนะคะ7สีแนะนำก็คือสีเทาอ่อนสีหมอกสีฟ้าไข่นกเป็ดน้ำแล้วก็สีเทาสเลตค่ะสุดท้ายสีชมพูนะคะเหมาะสำหรับความโรแมนติกความอ่อนโยนความเมตตาสีชมพูไม่ได้จำกัดแค่ห้องเด็กเท่านั้นนะคะเพราะเฉดอย่างชมพูหม่นม่วงพาสเทลหรือว่าชมพูเบจเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหรูหราและความอบอุ่นได้อย่างดีเลยค่ะเข้ากันได้ดีกับของตกแต่งโลหะสีทองแดงไม้เข้มหรือว่าผ้าขนสัตว์เทียมและเมื่อผสมกับแสงไฟสีอบอุ่นนะคะจะช่วยสร้างบรรยากาศโรแมนติกที่เหมาะกับการพักผ่อนค่ะเจสีที่แนะนำก็คือชมพูกุหลาบชมพูพาสเทลชมพูเปลือกหอยม่วงโรสวูดแล้วก็ชมพูหม่นค่ะทีนี้ไปดู6สีที่ควรหลีกเลี่ยงในห้องนอนกันบ้าง6สีนี้เป็นโทนสีที่เหมาะสมกับการทาห้องนอนนะคะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นทีนี้ไปดู6สีที่ควรหลีกเลี่ยงในห้องนอนกันบ้างค่ะสีแรกก็คือสีดำสีดำเนี่ยจะให้ความรู้สึกเศร้าหดหู่แล้วก็น่ากลัวนะคะอีกทั้งดูดซับแสงจนทำให้ห้องมืดและอึดอัดค่ะสีที่สองก็คือสีแดงสีแดงเนี่ยคือสีแห่งพลังและอันตรายกระตุ้นอารมณ์และพลังงานมากเกินไปนะคะไม่เหมาะกับพื้นที่พักผ่อนค่ะสีที่สามก็คือสีม่วงเข้มแม้ว่าจะเป็นสีแห่งความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ก็มีแนวโน้มกระตุ้นสมองและอาจทำให้ฝันร้ายได้ค่ะสีที่สี่สีส้มสดกระตุ้นพลังและความตื่นตัวมากเกินไปนะคะแต่ว่าโทนอบอุ่นอย่างสีพีชหรือว่าสีน้ำตาลส้มเนี่ยยังสามารถใช้ได้นะคะสีที่5ก็คือสีน้ำตาลเข้มทำให้ห้องดูแคบและอึดอัดค่ะควรเลือกสีน้ำตาลอ่อนอย่างเบจหรือว่าสีม็อกค่าแทนจะดีนะคะสีสุดท้ายสีที่6สีขาวล้วนแม้ว่าให้ความรู้สึกสะอาดและสงบแต่ว่าขาวจัดเกินไปอาจจะดูแข็งแล้วก็เย็นชาได้เพราะฉะนั้นควรเลือกเป็นขาวนวลหรือว่าขาวงาช้างแทนค่ะท่านผู้ฟังคะหากว่าท่านกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการตกแต่งห้องนอนใหม่นะคะการเลือกเฉดสีที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนได้ค่ะที่มีทั้งความสวยงามสงบแล้วก็ช่วยให้หลับสนิทยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากซิมบ้าสลีฟนะคะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
2: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
1: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
1: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
2: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz กับเรื่องราวสาระความรู้ที่หลากหลายแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกช่วงวัยเลยนะคะแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้สารอาหารบางชนิดมีความจำเป็นต่อร่างกายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุยังสมบูรณ์แข็งแรงค่ะจึงมีคำแนะนำให้เพิ่มการทานสารอาหารดังต่อไปนี้นะคะสิ่งแรกก็คือโปรตีนช่วยชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อค่ะการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อช่วยรักษาคุณภาพชีวิตและความแข็งแรงของร่างกายได้เสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกันและลดเวลาการเจ็บป่วยนะคะผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคไตเรื้อรังจากแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาเต้าหู้ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอย่างถั่วเหลืองถั่วลูกไก่ถั่วเขียวถั่วแดงไม่เพียงให้โปรตีนสูงและย่อยง่ายนะคะแต่ถั่วต่างๆเนี่ยยังมีสารไอโซฟลาโวนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆอย่างโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะอีกทั้งยังช่วยลดอาการหลังหมดประจำเดือนในผู้หญิงได้ด้วยนะคะผู้สูงอายุต้องการแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยวันละ1,000 มิลลิกรัมเพื่อรักษามวลกระดูกหากได้รับอาหารไม่เพียงพอนะคะผู้สูงอายุบางรายอาจเลือกทานแคลเซียมเสริมเพื่อให้การดูดซึมแคลเซียมมีประสิทธิภาพมากขึ้นร่างกายจึงต้องการวิตามินดีที่เพียงพอค่ะผู้สูงอายุจึงควรออกไปรับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าหรือตอนเย็นประมาณ 10-15 นาทีต่อวันร่วมกับการทานปลาและเห็ดซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินดีนะคะอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจระดับวิตามินดีและได้รับการเสริมวิตามินดีอย่างเหมาะสมค่ะอาหารแหล่งแคลเซียมนะคะอย่างเช่นเต้าหู้แข็งผักใบเขียวปลาที่มีกระดูกอ่อนหรือว่าอาหารที่มีการเสริมแคลเซียมอย่างเช่นนมถั่วแล้วก็โยเกิร์ตจากพืชค่ะวิตามิน B12 นะคะการพัฒนาเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์มีส่วนในการทำงานของระบบประสาทกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงและการสังเคราะห์ DNA ค่ะผลจากวัยที่มากขึ้นและการทานยาบางชนิดนะคะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการดูดซึมวิตามิน B12 น้อยลงด้วยแหล่งอาหารของวิตามิน B12 ที่ย่อยง่ายแล้วก็เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเนื้อปลาไข่เทมเป้นะคะสาหร่ายทะเลหรือว่าอาหารที่มีการเติมวิตามิน B12 อย่างนมจากพืชหรือว่าซีเรียลอาหารเช้าก็ช่วยได้ค่ะโพแทสเซียมนะคะช่วยรักษาความดันโลหิตการทานโพแทสเซียมอย่างเพียงพอควบคู่กับการควบคุมโซเดียมในอาหารเนี่ยมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูงอาหารจำพวกผักผลไม้ถั่วเปลือกแข็งและถั่วเมล็ดแห้งนะคะล้วนเป็นแหล่งของโพแทสเซียมผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารแปรรูปเพราะว่านอกจากจะมีปริมาณโซเดียมที่สูงแล้วปริมาณโพแทสเซียมยังลดลงจากกระบวนการผลิตอีกด้วยค่ะเน้นการทานอาหารรสไม่จัดจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะลดการเติมเครื่องปรุงร่วมกับการดูแลน้ำหนักตัวด้วยเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะต่อไป

คือใยอาหารนะคะลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการทานใยอาหารเป็นประจำเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเบาหวานประเภทที่2ค่ะและช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติด้วยผู้สูงอายุหลายคนนะคะทานใยอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากปัญหาสุขภาพฟันจึงควรทานใยอาหารที่ย่อยง่ายอย่างเช่นข้าวแป้งไม่ขัดสีถั่วต้มชนิดต่างๆรวมไปถึงผักและผลไม้ที่ไม่แข็งค่ะในปัจจุบันก็มีทางเลือกที่สะดวกขึ้นนะคะอย่างใยอาหารแบบชงน้ำดื่มเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับใยอาหารอย่างเพียงพอเป็นประจำทุกวันค่ะทั้งนี้นะคะควรเน้นสารอาหารที่ครบ5หมู่และมีคุณภาพหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันโซเดียมสูงหากผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการบดเคี้ยวนะคะควรเลือกอาหารที่นุ่มนิ่มและกลืนง่ายรวมทั้งไม่ควรละเลยการพบแพทย์เป็นประจำค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจาก BDMS Wellness Clinic นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

ับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทำความผิดด้วยตัวเองจริงไหมครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กำหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้กระทำความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้ครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทำกันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงไหมครับแต่เวลาที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทำความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
1: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
2: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลนะที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
3: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
3: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาววัยมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
3: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
4: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
6: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากิจวัตรประจำวันของเราในทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยเอื้อให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นักนะคะสำหรับคุณภาพอากาศที่หายใจก็ยังคงแย่ลงอย่างต่อเนื่องค่ะการบริหารปอดจึงเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ปอดของเราแข็งแรงเพียงพอที่จะต่อสู้กับมลภาวะทางอากาศได้ค่ะวิธีดูแลปอดสามารถทำได้ทุกวันนะคะโดยการสูดหายใจเข้าลึกๆทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะเพียงหายใจเข้าออกให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะหายใจเข้าให้นั่งหรือยืนตัวตรงนะคะยกหน้าอกขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ปอดได้ขยายตัวอย่างเต็มที่ค่ะแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกโดยคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องลงการหายใจแบบนี้ไม่เพียงช่วยให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ว่ายังช่วยให้มีสมาธิสมองปลอดโปร่งร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าครบเครื่องในหนึ่งเดียวเลยนะคะต่อไปก็คือการนับลมหายใจต่อยอดจากการสูดหายใจเข้าออกลึกๆให้ท้าทายขึ้นอีกนิดค่ะโดยการนับคร่าวๆว่าการหายใจเข้าและหายใจออกของเราเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่อาจจะใช้การเริ่มนับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะในความเร็วที่สม่ำเสมอจนหายใจเข้าเต็มปอดก็หยุดนับและเริ่มนับ1อีกครั้งเมื่อหายใจออกค่ะทำซ้ำแบบนี้สัก5ครั้งต่อวันนะคะจากนั้นให้ตั้งเป้าเพิ่มช่วงเวลาในการหายใจขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นสัปดาห์แรกอาจจะหายใจเข้าได้นานนับ1ถึง4นะคะสัปดาห์ต่อมาค่ะอาจจะลองหายใจเข้าให้ลึกขึ้นอีกนิดโดยการนับ1ถึง6เพื่อให้ปอดได้ออกกำลังกายมากขึ้นค่ะการฝึกนี้นะคะควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่ากดดันตัวเองแล้วก็อย่าฝืนสูดลมหายใจเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ สูดหายใจเข้าลึกๆไปแล้วนับลมหายใจไปแล้วนะคะต่อไปก็คือหัวเราะให้เต็มที่ค่ะการหัวเราะเนี่ยจะทำให้กระบังลมได้เคลื่อนไหวนะคะอากาศในปอดเกิดการหมุนเวียนและยังช่วยขับอากาศเสียที่ตกค้างอยู่ในปอดออกไปด้วยเปิดพื้นที่ให้ปอดรับออกซิเจนได้มากขึ้นค่ะการหัวเราะยังช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะและการหัวเราะเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทำให้เกิดความผ่อนคลายมีสมาธิแล้วก็นอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะต่อไปก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานล้วนแล้วแต่เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจค่ะทำให้เลือดสูบฉีดมากขึ้นปอดก็ต้องทำงานมากขึ้นเพื่อเติมออกซิเจนเข้ามาให้เพียงพอเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งเราออกกำลังกายมากเท่าไหร่ปอดของเราก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะวิธีต่อไปก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอนะคะอีกหนึ่งวิธีการบริหารปอดที่เอาใจหนุ่มสาวออฟฟิศแบบไม่เบียดเบียนเวลาการทำงานอันดับแรกเลยลองเปลี่ยนมาใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเดินไปเข้าห้องน้ำชั้นอื่นบ้างนะคะอย่างน้อยให้ช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ลุกออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มีประโยชน์กับร่างกายด้วยการเดินให้มากขึ้นค่ะผ่อนคลายความเหนื่อยล้ากันสักหน่อยนะคะการปรับเปลี่ยนอิริยาบถให้สมองและสายตาได้พักช่วยให้มีสมาธิในการทำงานมากขึ้นด้วยค่ะหลังมื้อกลางวันนะคะหากยังพอมีเวลาก็อย่าเพิ่งรีบมานั่งโต๊ะในทันทีนะคะใช้เวลาพักของเราให้คุ้มค่าอีกสักนิดเดินไปหาเพื่อนหรือว่าเดินเปลี่ยนบรรยากาศอีกสักหน่อยก็จะช่วยให้ปอดของเราได้ออกกำลังกายมากขึ้นค่ะต่อไปก็คือเลือกดื่มชาเขียวนะคะเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ชนิดนี้มีคุณประโยชน์มากมายแล้วก็ยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นการทำงานของปอดและลดความเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบได้นะคะมีการศึกษาในประเทศเกาหลีค่ะพบว่าคนที่ดื่มชาเขียวอย่างน้อย2ถ้วยต่อวันมีการทำงานของปอดดีกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเลยนะคะทั้งนี้แนะนำให้ดื่มเป็นชาเขียวร้อนแบบไม่ผสมน้ำตาลค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะอาจจะได้ของแถมเป็นเบาหวานแล้วก็ไขมันโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะที่สำคัญหากมีอาการไอผิดปกติหรือว่าหายใจไม่เต็มปอดเป็นเวลานานควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องต่อไปค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลพญาไท3นะคะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับดลยาวารีค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362แจ้งการช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพื่อเพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้าถึงมีผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่รับสายและประสานหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดยืนยันจะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนรถประกอบอาหารหรือครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ไฟป่าสนับสนุนการอพยพนำเรือกู้ภัยและกำลังพลเข้าสำรวจชุมชนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงไปยังจุดปลอดภัยและยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่เร่งจัดการน้ำเสียขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยสถิติกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติในไทย3ไตรมาสของปีนี้สูงถึง423เรื่องสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่ 7,510 ล้านบาท
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนมีการแจ้งขออนุญาต423เรื่องสร้างรายได้กว่า 7,510 ล้านบาทนับเป็นสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นฟิล์มมิ่งพาราไดซ์ระดับโลก สำหรับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกองถ่ายต่างชาติคือความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายศักยภาพของบุคลากรและทีมงานไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับงานโปรดักชันขนาดใหญ่และมาตรฐานส่งเสริมการถ่ายทำที่ให้สิทธิประโยชน์คืนเงินสูงสุดถึง30%รวมถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมจากการจ้างงานบุคลากรไทยการถ่ายทำในต่างจังหวัดและการใช้บริการหลังการถ่ายทำในประเทศสำหรับตลาดหลักที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในงานเวิร์กูเมดเฟสติวัล2026
11: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์ศิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าอตก.ได้เข้าร่วมงาน World Gourmet Festival 2026ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน245กิโลกรัมจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง100เมตรร่วมสร้างสถิติโลก Guinness World Record และอตก.ยังได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญทองเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบันทึกสถิติดังกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอาทิข้าวโพดหวานออร์แกนิกข้าวโพดข้าวเหนียวและผลไม้อบแห้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองเปิดโอกาสทางการค้าสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการนำสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่กิจกรรมระดับนานาชาติช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเราพบกันเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: เราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนานนะฮะเมื่อกี้เราก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขึ้นก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับขอนำเสนอครับหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดมอบผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ลาดกระบังเมื่อวานนี้4ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ค่ะก็นะสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์แล้วก็พยากรณ์อากาศเราไปติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยเห็นว่าเมื่อวานนี้สวทโอ้โหทั้งลมทั้งฝนก็ติดตามทั้งเพจในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็หลายหน่วยงานนะคะที่ให้เรื่องของการเตือนภัยของพี่น้องประชาชนพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วค่ะส่งผลให้มีลมทางด้านของลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้นั้นนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมยังประเทศไทยตอนบนสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือจากการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลกระทำให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: เพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะจากในเว็บไซต์แล้วก็โฉมใหม่ของกรมอุตุที่มีการลงในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจาะจงกันไปเลยครับพี่น้องประชาชนสำหรับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยต่อเนื่องจากทางคุณชยานันท์นะฮะว่าเป็นประกาศฉบับที่8ซึ่งเพิ่งออกมาตอนตี5ที่ผ่านมาโดยประมาณก็คือประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอย่างที่บอกว่าจะมีอากาศแปรปรวนนะฮะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอย่างหนึ่งเลยนะฮะก็คือมีการคาดการณ์ว่าภาคอีสานก่อนภาคอีสานฝนจะลดลงส่วนนะฮะสำหรับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากมีที่ไหนไปดูในรายจังหวัดเจาะจงกันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับ วันนี้วันที่5ตุลาคมฝนจะตกหนักมากใน2จังหวัดครับนั่นคือจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรก็มีปัญหาเรื่องของการ เกิดน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของนครชุมด้วยนะครับวันนี้ฝนตกหนักเพิ่มเติมที่กำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับส่วนอันนี้คือฝนตกหนักมากคือสีส้มไปจนถึงสีแดงเลยนะฮะกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนตกหนักนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดต่อไปนี้ตามรายภาคนะครับภาคเหนือเลยครับตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อีสานครับแม้ว่าจะมีฝนที่ลดลงแต่ก็จะมีฝนตกหนักในจังหวัดดังต่อไปนี้ครับหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางครับไล่ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือนนทบุรีปทุมธานีครับสมุทรปราการนะครับภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับฉะเชิงเทราตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับภาคใต้ครับก็ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับสงขลาและ3จังหวัดภาคใต้ไม่ได้มีฝนตกหนักนะครับส่วนครับพรุ่งนี้พี่น้องท่านพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ฝนตกหนักยังมีต่อนะครับในภาคเหนือและภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าภาคอีสานนั้นจะค่อนข้างที่จะเบาบางลงหรือว่าฝนลดลงนะครับส่วนในวันที่7ก็คือวันพุธนะฮะพื้นที่ฝนตกหนักจะเหลืออยู่ตามแนวด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับและภาคกลางรวมทั้งบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ตามประกาศที่จะมีต่อไปนะครับสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงเลยนะฮะไม่อยู่ในชื่อนี้นะครับก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ไม่ถึงกับฝนหนักนะครับก็เดี๋ยวรอดูประกาศต่อไปช่วงเวลา 5:00 น.วันนี้นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันแล้วเอามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยเพราะว่าทางกรมชลประทานตอนนี้นอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรายังมีแม่น้ำก็คือทางแม่น้ำป่าสักเนี่ยซึ่งไหลผ่านทางลงมาจากเรียกว่าเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็มาผ่านทางด้านของพระนครศรีอยุธยาในช่วงของอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็จะไหลลงเข้ามาบรรจบสู่คลองระพีพัฒน์ตรงนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งทางกรมชลประทานเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำมีการประชุมค่ะวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจากการเมื่อวานนี้จากการลงพื้นที่ค่ะก็มีอัตราเรื่องของการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในส่วนการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตราที่24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะที่ประชุมค่ะได้มีการร่วมกันประเมินกับสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มปริมาณน้ำพร้อมวางแผนจัดการจราจรน้ำให้สอดคล้องกันทั้งระบบค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์การบริหารผ่านเขื่อนพระรามที่6ค่ะแล้วก็การรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์โดยพิจารณาอัตราและจังหวัดการระบายน้ำแต่ละจุดให้สัมพันธ์กับสภาพน้ำและก็ความสามารถในการรับรองน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำค่ะสำหรับกรมชลประทานนั้นจะติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ตอนล่างนะคะซึ่งคลองระพีพัฒน์เนี่ยเป็นคลองสายหลักคลองระพีพัฒน์คือคลองที่ส่งน้ำเข้ามาทำน้ำประปาให้กับคนกรุงเทพได้ใช้กันนะคะ
0: ครับผมเมื่อกี้เพิ่มเติมนะฮะจากการระบายน้ำนะครับโดยทางฝั่งปภ.กันบ้างครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมีการระบุมวลน้ำสูงสุดใหม่ผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะว่าเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีของปภ.ครับมีการกล่าวถึงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากตั้งแต่นครสวรรค์นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ได้เพิ่มจากนี้ไปนะครับน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วนะครับซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการที่ล้นคันนะครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะมีการรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถจะบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่าไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่วันนี้ครับวันที่5จนถึงวันศุกร์นี้คือวันที่10ตุลาคมนั้นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ยังมีการกล่าวถึงการประเมินปริมาณน้ำฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธนะครับ567นะครับว่าจะมีฝนในทุกพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักสูงสุดนะครับผมขอไปครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนะฮะมีฝนตกหนักสูงสุดที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว151มิลลิเมตรแต่ก็สามารถจะระบายน้ำได้ทั้งหมดนะครับส่วนในกรุงเทพครับ 18.2 มิลลิเมตรก็ไม่เกินศักยภาพการระบายน้ำครับนอกจากนี้ฮะยังมีในพื้นที่ของภาคตะวันออกกันต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่นะคะก็เฝ้าระวังกันทุกพื้นที่เรียกว่าคือต้องส่งกำลังใจไปยังผู้ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปภ.ทางด้านของชุมชน อบต.ระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าเกิดเหตุอันใดแล้วเราเนี่ยก็ช่วยกันแล้วก็ในส่วนของทางรู้สึกว่าอำเภอสัพยาที่ชัยนาทเนี่ยเห็นริมถนนก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มมาตั้งเต็นท์แล้วนะตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน้ำก็จะเริ่มล้นตลิ่งเข้ามานะซึ่งเป็นริมของทางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่เข้ามายังที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขาบอกว่าก็เตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังกันอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เอาใจช่วยส่งใจช่วยด้วยเห็นมีเรียกว่าท่อสูบน้ำการระบายน้ำกันเนี่ยก็เป็นระยะระยะนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมกันไป
0: ก็จะมาชัยนาทเดี๋ยวก็มาสิงห์บุรีเดี๋ยวก็มาอยุธยา
1: ใช่
0: แล้วก็จะมากรุงเทพมหานครแล้วก
1: ็
0: ต้องผลักดันนั้นออกจากอ่าวไทยให้ได
1: ้ค่ะก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะ
0: อันนี้คือภาคกลางไล่ลงมาที่นี่ในภาคตะวันออกครับที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็นครนายกเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปนะฮะคุณพลึดไปติดตามเรื่องของการดำเนินงานที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ค่ะท่านลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบริหารสถานการณ์ค่ะแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะในส่วนการลงพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ท่านทำให้เห็นนะคะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโดยความร่วมมือกับทางด้านของอบจ.ปราจีนบุรีก็มีการสามารถระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์พักพิงที่มีความพร้อมให้แก่ชาวบ้านมาอยู่ด้วยความสะอาดแล้วก็สะดวกสบายเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะที่พักแล้วก็มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมทำโรงครัวซึ่งโรงครัวนั้นมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการทำอาหารบริเวณทั้งในศูนย์พักพิงการนำออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ซึ่งทางด้านของท่านนายกค่ะท่านได้กล่าวอีกนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลสนามนั้นเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็แนวทางของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้ก็มีการบริหารจัดการในส่วนของภาวะวิกฤตโดยเราค่ะก็อยากให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะท่านนายกบอกอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ป่วยอย่างเวชภัณฑ์อะไรต่างๆซึ่งเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วในทางของการทำการจัดตั้งแผนการจัดตั้งไว้ตั้งแต่สมัยโควิด-19 แล้วนะคะท่านบอกว่าเราก็รู้สึกสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเราเองก็จะจัดหาเพิ่มเข้ามาในวิสัยที่เราสามารถจะทำได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยาก็เป็นไปตามสิ่งที่เราปฏิบัติมานะคะท่านก็บอกว่าสำหรับในพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยครบ7วันแล้วก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทนะคะเนื่องจากผู้ประสบภัยกลุ่มนี้เนี่ยเกิดก่อน1ตุลาคม2569ดังนั้นรัฐบาลก็จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่า เกิดเหตุหลัง1ตุลาคมเนี่ย2569ก็จะเป็นเงินเยียวยาที่จะเข้ากรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดทำมาเพื่อคุ้มครอง30ล้านครัวเรือน

0: รียมการไว้ล่วงหน้าสำหรับปีงบประมาณ2570ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรณีเสียชีวิตก็จะมีระเบียบดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ก็มีคนช่วยเหลือตามระเบียบรวมถึงจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมายด้วยเช่นกันค่ะ
1: จากในพื้นที่ของปราจีนบุรีขยับเข้ามาหน่อยนะครับนั่นคือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนะครับโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานเพื่อจะขอความอนุเคราะห์งดนะฮะงดระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15และคลอง16นะครับเพื่อจะเร่งบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมที่องครักษ์นะครับหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องและก็มีเรื่องของกระแสที่จะปรับการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีการเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่นครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับนายชานนท์วาสิกสิริมีการลงนามในหนังสือราชการด่วนที่สุดนะครับส่งถึงอธิบดีกรมชลประทานนะฮะในการขอความช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเป็นการด่วนซึ่งหนังสือระบุว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำส่งผลให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังได้รับความเดือดร้อนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะครับในพื้นที่อำเภอขององครักษ์จึงขอความร่วมมือมาทางกรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบของคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบในพื้นที่และเป็นการควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมไม่ให้ขยายวงกว้างหรือรุนแรงไปมากกว่านี้ครับขณะที่ตอนนี้ครับสถานการณ์ของจังหวัดนครนายกยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ40ตำบล นะครับโดยสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีทั้งน้ำลดลงน้ำทรงตัวและน้ำเพิ่มขึ้นอย่างถ้าเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้เป็นที่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่วิกฤตต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องพื้นที่สีส้มครับที่อำเภอบ้านนาและอำเภอปากพลีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังส่วนพื้นที่สีเขียวคืออำเภอเมืองนครนายกแนวโน้มคลี่คลายแล้วก็น้ำลดลงนะครับเป็นนี่เป็นประกาศเพิ่มเติมนะฮะเป็นหนังสือที่ผู้ว่าส่งถึงอธิบดีกรมชลของพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีการนัดหารือวันนี้แบบด่วนนะคะแนวทางที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางก็เรียกว่าจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำสี่ลุ่มของแม่น้ำนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็เปิดเผยนะคะว่าทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งท่านมีกำหนดที่นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569ก็คือวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุมนะคะที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลที่จะหารือแนวโน้มที่จะรับมือภัยอุทกภัยภาคกลางก็จับตาแนวโน้มที่จะบริหารสถานการณ์น้ำ4ลุ่มแม่น้ำโดยที่ประชุมค่ะจะเกิดขึ้นนั้นคณะกรรมการก็จะมีการติดตามแนวโน้มถึงสถานการณ์อุทกภัยและมีการคาดหมายลักษณะของอากาศล่วงหน้า 7-10 วันเรียกว่ามีการหารือการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ค่ะก็จะมีทางด้านของอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรีที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยลดภาวะผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับผมน่าจะปิดท้ายในช่วงแรกนะฮะสำหรับเมื่อวานใครที่มีข้อความแจ้งเตือนกันตืดึ้งนะครับผมคือจากกรณีของทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ครับมีการออกประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมบนแอปพลิเคชันทางรัฐชั่วคราวนะครับเพราะว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นการยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยระบบจะกลับมาเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานนะครับและทำรายการได้ตามปกตินะครับในช่วงเวลาของ0นาฬิกา1นาทีของวันถัดไปนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายรายได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำๆจำนวนมากรบกวนการใช้งานโทรศัพท์และทำให้เกิดความกังวลครับเรื่องนี้ทางดี

0: GA มีการออกประกาศขออภัยประชาชนนะครับพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบนะครับสาเหตุเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในคิวซ้ำแบบอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมดซึ่ง DGA ตอนนี้ได้ร่วมกับทางปภ.เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนจะกลับสู่ภาวะปกติและจะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตซึ่ง DGA เองก็น้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อติชมและขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแอปทางรัฐแต่อย่างใดนะครับ
1: ค่ะรอพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามในส่วนของทางตีคล้องร้องข่าวกันนะคะเดี๋ยวตีคล้องร้องข่าวท่านผู้ฟังนั้นนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเรากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงแรงงานทีมประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานตูตะเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยว ชุมชนไทยได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยครับและไปกันที่ประเด็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำว่าผู้ว่าราชการภาคใต้ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยก็ต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอให้เกิดภัยเพราะว่าจะไม่ทันการครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่ข้อสั่งการที่1เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการข้อที่2คือให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุดข้อสั่งการที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ข้อสั่งการข้อที่4คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากและให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนกันด้วยให้ทันเวลาด้วยแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยให้พิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไว้และนอกจากนี้ได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการอัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถทำทะเบียนใหม่ง่ายขึ้นคุมค่าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือสอชคค ณวันที่3ตุลาคม2569ก็พบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบรวม319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังคงระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและนอกจากการรักษาโครงข่ายคมนาคมกันแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เห็นผลทันทีโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันในการจัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลารับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแล้วในขณะเดียวกันก็ได้กำชับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกค่ายห้ามฉวยโอกาสปรับค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมบันทึกประวัติการฝ่าฝืนผ่านกรอบประเมินสมุดพกแอปเพื่อให้ใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางปกครองต่อผู้ฝ่าฝืนกันต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยเหลือน้ำท่วมนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีข้าวกล่องก็เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยคือเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าและที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างเร่งด่วนครับโดยระบุเลยครับว่าข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะว่าประการที่1คือปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้ครับประการที่2ถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าประการที่3มีหลายเมนูถูกปากคนไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกับกะเพราไก่อย่างนี้เป็นต้นโดยข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือตัวย่อมอวิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นของมอเองนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุอีกว่าเราพร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนั่นเองครับพี่น้อง ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วน1362รับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงหวั่นว่าประชาชนตกค้างแล้วย้ำว่าเดินหน้าตามนโยบายนายกอนุทินช่วยผู้ประสบภัยทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกค้างหรือยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทีนี้การเปิดสายด่วน1362ในครั้งนี้นั้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้โดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากหรือถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่านี่แหละครับหมายเลข1362เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยทางภาพรวมของทางรัฐบาลนั้นเขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Centerตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสำคัญอันได้แก่การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569โดยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีผู้ได้รับความเสียหายก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการอันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทและสำหรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นั้นปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมก็ ็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569จนถึงปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกันแล้วครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถมันสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมันสูญหายหรือชำรุดโดยให้ทางกรมการขนส่งทางบกหรือขบเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถขอออกใบแทนได้ครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถก็จะประกอบไปด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทก็สามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับในส่วนกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมันสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทและทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานในครั้งนี้จะใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเวทีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกเขาจับตามองแหละครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกครับแล้วการจัดประชุมในปี2569นี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีมหรือภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงครับพี่น้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนแหละครับในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจต่อชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: 6:55 นนะครับกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าหลังจากจบตีข้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้น่าจะทิ้งท้ายกันได้สัก2ข่าวนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะครับสำหรับข่าวเรื่องของการออมนะครับผมคุณฟังครับทางธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งจะรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับถึง 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและสำหรับยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่มีการกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมนะฮะมีบัญชีอยู่แล้วเปิดเพิ่มได้นะครับลูกค้าใหม่ก็บ้ายได้เหมือนกันนะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO MyMo นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center ครับเลข4ตัว1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
4: ค่ะเรามาย้ำเรื่องของการ6ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีกัน6ขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเข้าใช้งานในระบบนะคะเข้าสู่ระบบแล้วยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: อ
4: ัน
3: นี้ต้องโหลดทางรัฐมาก่อนนะฮะ
4: ต้องโหลดมาก่อนนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ต้องรองรับด้วย
3: เข้าระบบครับ
4: ค่ะในข้อที่2ก็คือลงทะเบียนคำร้องเลือกไปที่ตัวแท็บคำร้องแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าไปคลิกนะคะที่ตัวนี
3: ้
4: ในขั้นตอนที่3ก็คือบันทึกข้อมูลคำร้องกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องหลังจากนั้นเขาจะให้คุณนั้นกดบันทึกเซฟข้อมูลลงไป4ยืนยันข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนชื่อนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าเลขที่บ้านทะเบียนบ้านถูกต้องไหมข้อมูลของเลขที่บัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งคำร้องขั้นตอนที่5คือส่งคำร้องเสร็จแล้วระบบค่ะจะแสดงหมายเลขคำร้องเพื่อให้ติดตามสถานะคุณเก็บหมายเลขอันนั้นเอาไว้ไปติดตามสถานะเข้าไปคีย์เมื่อคุณเข้าไปตรวจสอบว่าขั้นตอนของคุณถึงไหนแล้วเขาก็จะให้คีย์หมายเลขตรงนี้แหละนะหมายเลขคำร้องของคุณเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็ติดตามสถานะได้ในขั้นตอนที่6ก็คือติดตามสถานะคำร้องก็สามารถติดตามสถานะคำร้องได้ที่เมนูคำร้องของฉันก็เข้าไปได้นะคะข้อมูลทั้งหมดที่ควรทราบก็คือข้อมูลของท่านนั้นจะถูกเข้ารหัสและก็ปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยาจากธนาคารแล้วก็ติดตามสถานะและผลการพิจารณาโดยผ่านของทางระบบค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีครับ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม่